0: ในเนปาลเขตเมืองราสวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดุกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมให้ความมั่นใจผู้สอบด้วยความสุจริตว่าจะได้รับการบรรจุรับราชการแน่นอน
2: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบความผิดปกติในการสอบท้องถิ่นรวม 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือก่อกลางระดับจังหวัดได้จัดประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วโดยเข้าสู่ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ.อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ดำเนินการด้วยความสุจริตยืนยันว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนส่วนการดำเนินคดีอาญาและการสอบสวนความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของสำนักงานปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3: การเพิกถอนผู้ที่คะแนนไม่ถึงตั้งแต่แรกใน5925คนนั้นเขาประชุมกอกลางของแต่ละจังหวัดเนี่ยประชุมไปเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการให้อบจ.เทศบาลอบต.ออกคำสั่งเพิกถอนกันเราจะไม่ให้กระทบผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้อง
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากพบว่ามีการเรียกรับเงินรวม 650,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งย้ำว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมมองว่าถือเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
4: นางสาวนาริดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอซึ่งขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4,767,301 รายขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกแนวทางนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน600,000ตัน

0: เนื่องจากปริมาณผลผลิตในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ว่าองค์การคลังสินค้าได้ยกเลิกแนวทางการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านปริมาณ 600,000 ตันแล้วเนื่องจากสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเริ่มคลี่คลายและสามารถเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นทำให้ขณะนี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้จึงขอให้เกษตรกรโรงงานอาหารสัตว์และผู้เกี่ยวข้องคลายความกังวลขณะเดียวกันการซื้อขายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อเกษตรกรและโรงงานอาหารสัตว์ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้รับแจ้งแผนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ประมาณ 120,000 ตันขอความร่วมมือผู้ประกอบการพิจารณาชะลอการนำเข้าไปจนถึงเดือนมกราคม2570เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในช่วงที่ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการนำเงินบำนาญมาออมต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณและลดความเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.เตรียมเสนอกระทรวงการคลังแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการสามารถนำเงินบำนาญมาออมต่อในกบข.ได้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินหลังเกษียณลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินและยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่องโดยกบข.เตรียมสภาพคล่องรองรับข้าราชการกว่า 20,000 คนที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี้หลังพบเงินที่สมาชิกได้รับจากกบข.เฉลี่ย 1-1.5 ล้านบาทขณะที่หนี้สินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทพร้อมแนะสมาชิกพิจารณารับเงินแบบทยอยจ่ายเพื่อให้มีเงินรองรับค่าครองชีพรายเดือนแทนการถอนเงินออกทั้งหมดส่วนแผนปฏิรูประบบราชการทั้ง Early Retire และการยุบหน่วยงานกบข.ติดตามและเตรียมรองรับแล้วโดยเชื่อว่าจะไม่กระทบกองทุน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
3: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายและยังคงมีผู้สูญหาย910รายซึ่งจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง517รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วกว่า800คนผู้นำเนปาลยังกำชับให้ทางการท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นและเร่งเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยที่ถูกปิดกั้นขณะที่ทางการจีนรายงานว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเดินทางไปยังเขตจีหลงของทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกันนี้ทางการจีนยังเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังคงอยู่ที่3รายและมีผู้สูญหายอีก558ราย
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่สั่งการให้มีการโจมตีดินแดนของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตโดยอ้างว่าเขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังนายจอห์นแลสคิฟผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกเกมนี้ทีมสาวไทยยังช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-18 25-21 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับญี่ปุ่นแข่งขันวันที่29สิงหาคมถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5ของการชิงชัยในประเภทกว้างจากรุ่นอายุ95ปีชายคุณตาสว่างจันทรามนักกรีธาที่มีอายุมากที่สุดในโลกย่าง107ปีลงชิงชัยใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมทำสถิติดีที่สุดคือ 7.59 เมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองที่เคยทำไว้ 7.50 เมตรคว้าเหรียญทองแรกให้กับตัวเองโดยคุณตาสว่างจะมีโปรแกรมแข่งขันอีกครั้งในวันที่29สิงหาคมประเภทพุ่งแหลนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามวอลเลย์โดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาและรายการแทร็กเวิลด์แชมเปี้ยนชิพจากการประชุมผู้จัดการทีมทั้ง38ทีมจาก21ประเทศมิสเตอร์แมทธิวไรท์หัวหน้าผู้ตัดสิน UCI ชาวออสเตรเลียและผู้จัดการทีมซังจูไซคลิงจากเกาหลีใต้ได้ชื่นชมการจัดการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพ2026ของไทยทั้งสนามแข่งขันที่พักอาหารการขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีมาตรฐานและความพร้อมทุกด้านขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาร่วมชิงชัยเพื่อทดสอบความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายอนงกรเจมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทเรดอัพเวิร์กจำกัดพร้อมด้วยนายแฮงโจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีควิกจำกัดและนางสาวบุษรารัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัทบีควิกจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิดUNESCO World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570เป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีส่วนวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน.com พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 14:10 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นาที
7: 1นาทีกับกปท.
1: ทุกป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่คุณร่วมประมูลไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจแต่ยังเป็นความหวังและชีวิตใหม่ของผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนกรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาจัดสรรเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเช่นขาเทียมแขนเทียมรถนั่งไฟฟ้าและเครื่องผลิตออกซิเจนต่อเนื่องเป็นปีที่16 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 21,800 รายและได้มีการจัดพิธีมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการของแต่ละจังหวัดซึ่งมีผู้ประมูลทะเบียนรถเลขสวยได้เข้าร่วมแสดงถึงการมีส่วนร่วมสร้างกุศลในการช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและเป็นการช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2,570ผู้พิการสัญชาติไทยที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณกรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ที่02271888ต่อ2511ถึง2512ค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤต2คำรวมกันคือคำว่าอุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัดแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัดจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมนเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตราวัดคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหาสิ่งที่เวียน
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของดาราจักรดาราจักรเป็นที่อยู่ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์เป็นองค์ประกอบหลักของดาราจักรที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าล้วนอยู่ในดาราจักรของเราทั้งสิ้นดาวฤกษ์ที่ปรากฏอยู่ใกล้กันและเรียงเป็นรูปร่างต่างๆเรียกว่ากลุ่มดาวและบางแห่งสามารถเห็นเป็นรูปร่างอย่างชัดเจนเรียกว่าดาวเรียงเด่นดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวเดียวกันหรือดาวเรียงเด่นเดียวกันอยู่ห่างจากโลกไม่เท่ากันแต่ปรากฏอยู่ในทางเดียวกันเท่านั้นทั้งกลุ่มดาวและดาวเรียงเด่นอยู่ในดาราจักรทางช้างเผือกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
13: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
13: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาเตรียมต้อนรับการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
0: วันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองในการสะท้อนปัญหาและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่พร้อมเตรียมเสนอแผนฟื้นฟูรอบด้านทั้งระบบป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่แบบถาวรการออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกู้ชีพ SME และการปลดล็อกท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคติดตามเรื่องนี้จากนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาสัมภาษณ์โดยนันนภัทรแสนตุ้มครับ
15: สวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
16: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
15: ค่ะท่านประธานคะการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะ
17: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐกำหนด
1: เย้มา

0: ซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: 567
4: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
3: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
4: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
3: และใกล้และใกล้
4: ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
2: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
2: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

คมหรู Lerneo Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

ิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมือง4จันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

สวัสดีค่ะฟังเพลงกันจนเพลินเลยหรือเปล่านะท่านทายทุกท่านเข้าสู่ 89.0 Best Radio นะในเช้าวันนี้ค่ะพักฟังเพลงกันแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเราก้าวเข้าสู่ในการเคารพธงชาติกันช่วงเวลา 8:00 นนะคะชั่วโมงนี้เราขอขอบคุณสำหรับเลอร์นีโอค่ะหากคุณไปที่เลอร์นีโอพาร์ทแอร์พอร์ตมาริวันนะคะพบกับบ้านหรูเอ็กซ์ต้าสเปซมีการขยายฟังก์ชันแล้วก็พื้นที่ที่ดินเพื่อให้ครอบครัวได้สเปซกว้างๆค่ะมีห้องนอนถึง4ห้องนอนแล้วก็มีห้องนอนด้านล่างรวมถึงมีห้องน้ำแล้วก็ครัวไทยเพิ่มโรงจอดรถในร่มด้วยนะคะมุมทำงานส่วนตัวกับโปรโมชั่นตรงนี้ในราคาเริ่มต้นที่ 3.3 ถึง4ล้านบาทนะคะมีส่วนลดถึง 300,000 บาทกันด้วยสนใจ0834366643 0834366643และ SILENEO ค่ะศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะคะสถานที่พร้อมจะตอบโจทย์ทุกประเภททุกขนาดให้กับคุณนะคะหากคุณอยากจะจัดงานอะไรดีๆแล้วก็คงจะต้องเป็นที่ไคส์ขอนแก่นมีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนสนใจสอบถามไปได้ที่0953719554ได้กับศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะไปกันที่ดร.นภาคลินิกนะคะคลินิกที่มีรางวัลการันตีมากมายดูแลมาแล้วกว่า 20,000 เคสวันนี้เราจะแนะนำในส่วนของการทำใต้ตาทำไมต้องเลือกทำใต้ตาที่นี่เพราะที่นี่เป็นหัตถการอันดับต้นๆ นะคะที่มีคนไปใช้บริการเขาเลือกใช้เป็นฟิลเลอร์สัญชาติสวีเดนแล้วก็สัญชาติอเมริกาซึ่งก็มีหลากหลายสัญชาตินะคะเพื่อที่จะให้คุณได้พบกับฟิลเลอร์ที่สามารถจะแก้ไขปัญหาใต้ตาได้เป็นอย่างดีโดยคุณหมอจะใช้ฟรีเข็มทู่ทุกเคสเลยนะคะลดปัญหาการฉีดโดนเส้นเลือดแล้วก็เติมเต็มให้มันได้ดีมากยิ่งขึ้นที่คลินิกดร.เนหวานตรงนี้นะคะดูแลกันเป็นแบบมาตรฐานปลอดภัยสูงแน่นอนรางวัลการันตีระดับประเทศทีมแพทย์ผู้ชำนาญการดูแลปรับรูปหน้าให้กับคุณค่ะของแท้ทุกกล่องสแกนได้ใส่ใจทุกเคสหัตถการฟังจากเบสตรงนี้มอบไปเลยสำหรับความน่าใส่ฉ่ำวาวมูลค่า 2,500 บาทฟรีๆแบบไม่ต้องจ่ายติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ดร.เนหวานคลินิกหรือแอดสายดร.เนหวานคลินิก KKN ค่ะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายตานะคะแนะนำที่ร้านแว่นยูนิคโดยจากสุแพทย์ในเรื่องของแว่นตาที่จะทำให้คุณได้รับการวัดละออกแบบโดยเฉพาะเพื่อคุณจริงๆใครที่กำลังจะไปตรวจวัดสายตาตอนนี้นะคะไปที่ร้านแว่นยูนิคโดยจากสุแพทย์มีส่วนลดรางวัลอัปเกรดเลนฟรีทันทีนะคะเปลี่ยนสีอัตโนมัติและก็กรองแสงสีฟ้ารวมถึงชุดทำความสะอาดแว่นตาด้วยคุณจะได้แว่นตาที่สเปคเทพมากขึ้นกว่าเดิมในราคาคุ้มค่าตรงไปได้ที่ถนนเกษตรกรทุ่งสร้างค่ะใกล้กับตลาดจอมพลยึง CJ มอลนะคะร้านแว่นอยู่นี้โดยจัดสุแพทย์มีเลนมากมายให้คุณได้เลือกไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงหรือว่าแว่นที่จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าตาในเด็กได้0942398699 0942398699หรือค้นหาคำว่าแว่นอยู่นี้โดยจัดสุแพทย์บน Facebook ได้เพราะว่าดวงตาของคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะโครงการ First ขอนแก่นค่ะบ้านเพื่อการเริ่มต้นหากใครอยากจะเริ่มต้นกันดีๆนะคะที่ First ขอนแก่นตรงนี้ค่ะบน4มุม4ทำเลดอนบมกุดกว้างหนองหลุบแล้วก็โนนตุ่นมีถึง4แห่งให้คุณได้เลือกคอนเดือนละ900บาทเริ่มต้นตรงนี้ให้คุณได้เริ่มต้นได้จริงๆทาวน์โฮมขนาด2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำและมีที่จอดรถอีก1คันนะคะทุกสายอาชีพสามารถมาจับจองเป็นเจ้าของได้ฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และฟรีพม่าจัดเต็มให้ขนาดนี้ตัดสินใจกันเร็วหน่อยนะคะเริ่มต้นนะคะไปที่เบอร์โทรศัพท์นี้เลย0804442555 0804442555มี Facebook IG และ LINE ด้วย @firsthouseforbegin นะคะเดี๋ยวจะค้นหาผ่านทาง Google ได้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้สนับสนุนของเราในชั่วโมงนี้

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
2: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First ไม่หวั่นหนองหลุกโทร0804442555 First by Park ดอนบ่มโทร0990383030 First กลางเมืองนนทุนโทร0990380330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

เลือกเจลลี่ ES Wise Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เจลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ลเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: ที่สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
4: ฮะอะไรนะ
3: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
5: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ธนากุล Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

กลับเข้ามาเพลงนี้นะคะฟังเพลงกันเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะคะเช้านี้เนี่ยก็เลือกเพลงแบบสนุกสดใสกันไปสลับกันไปเนี่ยนะคะใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงหรือว่าอยากจะแนะนำเข้ามาได้ที่www.bestradio89.com ได้ค่ะหรือว่าในช่องทางต่างๆแฟนเพจ Facebook นะคะ BEST89 เราก็มีช่องทางในการส่งข้อความและก็ขอเพลงกันได้ด้วยเพลงนี้นะคะเรามาขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกันสักหน่อยค่ะพาคุณไปที่โกโฮเซลนะคะสำหรับศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารและก็สินค้าเพื่อผู้ประกอบการคนรักการทำอาหารและก็ลูกค้าทั่วไปสำหรับในครั้งนี้เข้ามากับแคมเปญที่ชื่อว่าโกสติ๊กเกอร์แปะอะไรก็ลดค่ะเพื่อเปลี่ยนการช็อปแบบเดิมให้สนุกและคุ้มค่ามากกว่าเดิมแนวคิดนะคะที่ง่ายเลยเกินแลกแปะลดให้กับสมาชิกสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองว่าอยากจะลดอะไรความพิเศษของแคมเปญนี้นะคะคือการเปลี่ยนสติกเกอร์ส่วนลดให้กลายเป็นตัวช่วยเพิ่มความคุ้มให้กับทุกๆคนในการที่จะไปสนุกกับการช้อปปิ้งคือถ้าเกิดคุณไปซื้อของพวกเขาก็จะให้เหมือนสติกเกอร์ออกมาเป็นแผ่นเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยเอามาแปะกับสินค้าที่เรากำลังอยากจะลดเองเนี่ยนะคะอยากลดอะไรก็เลือกเองแปะเองคุ้มเองโกโฮเซลตั้งใจให้แคมเปญนี้นะคะเป็นมากกว่าโปรโมชั่นลดราคาไปพบกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้ค่ะทุกสาขากับโกโฮเซลความคุ้มไม่จำเป็นต้องรอให้ใครเลือกให้ครั้งนี้คุณเลือกความคุ้มได้เองติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook โกโฮเซลแปะปุ๊บลดปั๊บยิ่งช็อปยิ่งสนุกยิ่งเลือกยิ่งคุ้มค่ะมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นนะคะก่อนวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับใครที่มาสมัครน้องๆที่จบม .6 บอกว่าชอบปปส.เทียบเท่าเข้ามาเรียนที่นี่ได้แบบที่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าไม่ต้องใช้คะแนนอะไรได้เลยมาสมัครวันนี้นะคะรับทุนการศึกษาสูงสุดถึง 5,000 บาทด้วยก่อนวันที่31สิงหาคมอย่างที่บอกไปนะคะสามารถติดตามรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้0432241111ได้ค่ะ0432241111หรือ0925374400มหาวิทยาลัยเอกชนที่ติดอันดับ1ใน5ของไทยว่าเป็นเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะAttitude Clinic นะคะคลินิกเสริมความงามที่เต็มไปด้วยความสบายใจค่ะและในเรื่องของการรักษาสิวให้กับคุณนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวลุมสิวรอยแดงรอยดำนะคะเขาจะมีเครื่องวิเคราะห์ปรับใบหน้าเพื่อที่จะทราบปัญหาผิวว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เขารักษาแบบตรงจุดไม่มีเลียงไข้ยากินยาทาอยู่ในคอส690 บาทเริ่มต้นตรงนี้ยากินที่จะทานะไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาจะให้คุณได้ตรวจเลือดก่อนเพื่อเช็คค่าตับค่ะว่าปลอดภัยไหมการรักษาก็จะได้รับผลดีและก็ปลอดภัยไปพร้อมกันด้วย690บาทค่ะ Attitude Clinic นะคะตั้งอยู่ที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดกับถนนมิตรภาพดูรีวิวได้สอบถามได้นะคะผ่านทางแฟนเพจของ Attitude Clinic พิมพ์ภาษาอังกฤษว่า Attitude Clinic และตามคำว่าขอนแก่นเป็นภาษาไทยและเพราะเรื่องของบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยค่ะแต่คือสถานที่ที่สำคัญนะคะกฤตดารับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบวางแผนจนกระทั่งถึงวันที่ส่งมอบด้วยความเป็นมืออาชีพส่งงานตรงเวลางบประมาณสามารถควบคุมได้ต้องกฤตดาคอนสตรัคชั่นสอบถามเพิ่มเติมไปที่0957966156ค่ะ0957966156และติดตามผลงานผ่านทางแฟนเพจได้พิมพ์กฤตดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสาน

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: และมอเตอร์ไซค์
2: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
1: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
2: และใกล้
1: ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันทำถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE@กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: รอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

ช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง

0: อพเมนต์กรุ๊ป
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: มือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
7: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
6: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
7: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลยังกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

กลับเข้ามาในที่เบสที่เดิมนะคะพักฟังเพลงกันไปแบบนี้เรื่อยๆในช่วงโมงนี้วันนี้อยู่ถึง11โมงเช้าเมื่อวานมาแทนดีเจปังเลยยาวไปต่ออีก1ชั่วโมงเท่านั้นสวัสดีทักทายคุณพี่แมวด้วยนะครับในชั่วโมงนี้นะคะเบรกนี้ค่ะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนใครที่กำลังมองหานะคะโครงการของสุภาลัยเรียกว่าเป็นโครงการใหม่ล่าสุดเลยสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะเชื่อมต่อถนนสีจันทร์นะคะในโครงการของเขานี่มีทั้งสโมสรมีสระว่ายน้ำมีเฟสเนตมีสวนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่ๆอยู่ในโครงการด้วยท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปค่ะให้ทุกจังหวะชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความสุขนะราคาเริ่มต้นที่ 3.29 ถึง15ล้านบาทสนใจนะคะเข้าไปชมโครงการได้ที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตหรือในแฟนเพจ Facebook พิมพ์สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือเบอร์โทรนี้1720ค่ะ Forecast นะคะตอนนี้ค่ะบอกว่าในวันที่คุณอาจจะยิ้มไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าจะมีเรื่องที่มันเติมเข้ามาจนทำให้เรายิ้มไม่ออกบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะก้าวไปทางไหนจะไปต่อได้หรือไม่ทุกๆภาระนี่มันรุมเร้าซะเหลือเกินในวันที่มันตลกไม่ออกนะคะบอกคาฟอร์แคสต์ได้เพราะว่าทางออกอาจจะใกล้กว่าที่คิดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะสำหรับคาฟอร์แคสต์พร้อมใช้ค่ะให้วงเงินสูงสุดถึง 140% อนุมัติเงินไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมกับวงเงินที่จะให้คุณได้ใช้ในยามฉุกเฉินถ้าไม่ใช้ล่ะก็ไม่เสียดอกดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอกด้วยนะคะโปะได้ยิ่งจ่ายดอกก็ยิ่งลดคาฟอร์แคสต์ต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้กู้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์สมัครได้ที่0432094400ค่ะ0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้ตลกไม่ออกบอกคาฟอร์แคสต์ได้นะคะI don't care what this game. ประกันรถนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันรถอยู่ที่นี่เขาจะมีการเปรียบเทียบประกันแบบจริงจังให้คุณได้ดีลปังแบบออโต้กับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะที่จะเซฟทั้งเงินและเซฟทั้งรถต้องกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยแบบเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายผ่อนได้ทั้งเงินสดและชำระผ่านบัตรเครดิตได้พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนรถเสียระดับรถมีปัญหาอุ่นใจทุกเส้นทางกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะสนใจค่ะซื้อเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้โทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ที่ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประ

0: 89.0 Best Radio
1: Number One Station
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ยังไม่มีรายงานคนไทยเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมเนปาลสถานทูตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายงานว่านายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดุเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเดินทางไปร่วมประชุมสื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณประเทศเนปาลกรณีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกชีบริเวณเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลหลังเกิดน้ำหลากเมื่อวันที่16สิงหาคมโดยทางสถานทูตได้ติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดรายงานข้อมูลเบื้องต้นมีผู้เดินทาง384คนประกอบด้วยชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เอกอัครราชทูตไทยขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยพร้อมยืนยันความพร้อมประสานการช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที่ขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นความคิดถึง
3: กระซิบบอกให้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอ็กซ์พลัสอัลลินมินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อเตยอยากมีบ้านจากหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
6: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
7: แมนบอกเป็นจังใดล่ะผ่อนแพงบอก
6: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
8: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 เฟิร์สบายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 เฟิร์สกลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมอง คำตอบอยู่ที่นี่ครับจิลลี่ ES2 ซิตี้คาร์ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือกจิลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้จิลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ที่ Go Hotel ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KIS
3: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
4: ฮะอะไรนะ
3: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
5: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ตอ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: Best FM 89เพลงเพราะ Feel Good

อย่างน้อยก็ได้เดินมาส่งน้องส่งความรู้สึกดีๆความห่วงใยความปรารถนาดีผ่านทางการกระทำที่พอจะทำให้ได้ในช่วงเวลาแล้วก็วินาทีนั้นๆนะคะ

ทายข้อความหน้าเว็บนะคะมาแล้วสำหรับคุณปฏิหารสวัสดีดีเจโบโบและทุกคนให้วันศุกร์นี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับนี่เดินทางมาถึงวันศุกร์แล้วเหรอเรียบร้อยทำไมมันเร็วขนาดนี้จนตกใจแล้วเนี่ยนี่มันคือวันศุกร์แล้วนะข้ามสัปดาห์อย่างรวดเร็วอ่ะเร็วไปหรือเปล่าบางทีเร็วจัดเลยทีเดียว

พิ่มเติมพลังงานกันในช่วงนี้แล้วกันนะพาคุณไปพบกับมาม่านะคะมาม่า2รสชาติใหม่ที่มีรสชาติไก่เผ็ดซอสเกาหลีในซองสีม่วงรสชาติเผ็ดๆนัวๆสำหรับใครที่ชื่นชอบซุปปลาหมึกความเป็นกลิ่นหอมจากปลาหมึกจากท้องทะเลซุปปลาหมึกที่จริงใจคือซุปปลาหมึกที่คุณได้กลิ่นของปลาหมึกแบบเข้มข้นคุณภาพอยู่ในซองเรียบร้อยแล้วนะคะมาม่าเขาทำออกมาในตระกูล7บาททำมาหลากหลายรสชาติเลยวันนี้แนะนำสำหรับ2รสชาติที่ไม่ควรพลาดต้องไปลองนะคะคุณภาพอยู่ในซองที่เหลือคุณธรรมนนทนนบอกว่าแบบนั้นรีบยกมือดักและกวักมือเรียกได้เลยกับร้านค้าชั้นนำทั่วไปที่ขายมาม่าผลิตภัณฑ์นะคะที่มีวัตถุดิบเกษตรและก็วัตถุดิบเบเกอรี่ชื่อว่า3บัวอยากให้คุณได้จดและจำไว้สำหรับใครที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวแต่บางคนรู้จักดีอยู่แล้วเนี่ยวันนี้แนะนำกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะตอกย้ำถึงเรื่องของความเป็นมืออาชีพในการคัดสรรวัตถุดิบนะคะคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงส่งมอบมีอะไรบ้างทั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่เพื่อที่จะได้ไปประกอบอาหารทั้งเมนูคาวแล้วก็เมนูหวานเบเกอรี่ต่างๆนะคะเอาไปเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูพ่อครัวแม่ครัวขาไม่ต้องกังวลนะคะว่ามันจะมีแบบโอ๊ยมันเก็บมันนานหรือเปล่าไม่มีเหม็นหืนแน่นอนเพราะว่าสินค้าตัวนี้อยู่ได้ด้วยคุณภาพจริงๆอย่างเสน่ห์ไล่ตัดฝนทุกกลุ่มในเดือนหิวหันก่อนชุดมือไม่กว่ามีมัดสวยที่ไอเดอร์เอ็มเฟดเดมในข้ามเรื่องของอาหารการกินเป็นเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะบางทีอาการเจ็บปวดเมื่อล้านี่มันเกิดจากการใช้งานหนักหรือเปล่าใช้งานผิดท่าผิดท่วงผิดทีเนี่ยบางทีก็เจ็บก็ปวดกันไปได้เนี่ยนะคะอยากให้คุณมารู้จักกับฟลานิลฟลานิลคือตัวยาค่ะที่เป็นหลอดแล้วบีบออกมาจะเป็นครีมแล้วก็ทาออกมาเพื่อที่จะบรรเทาอาการปวดบวมอักเสบใครที่มีปัญหาของการใช้งานในร่างกายแบบเยอะๆแบบจัดๆเลยต้องดูแลกันสักหน่อยนะคะไม่อยากให้คุณไปปวดบวมอักเสบอะไรแบบนั้นฉะนั้นแล้วนะคะไปหาซื้อได้ที่ร้านขายยากับฟลานิลตัวนี้มันจะมียาที่อยู่ในนั้นคือเมทิลซาลิซาเลสนะคะลองไปค้นดูว่าเอ๊ะใน AI ได้เมทิลซาลิซาเลสเนี่ยมันบอกไปช่วยอะไรกันบ้างทาแล้วหายอาการปวดบวมเมื่อยอักเสบต้องฟลานิลนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันที่เบสเรดิโอ

0: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
0: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูAttitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
3: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
2: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
3: และใกล้และใกล้
2: ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
4: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจอุณหภูมิให้ไปพร้อมคุณธรรม
8: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
9: เอาไปทำเอง

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบ

วงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตดาคอนสตรัคชั่น

21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาคม

0: รุ๊ป
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำเอง
4: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
5: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
6: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
5: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
6: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO PRIME เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME AIRPORT มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร0834366643แล้ว

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ขออะไรก่อนตอนอะไรอ่ะหนูอะก็ขอเพลงมาเพลงนี้มันบอกหนูแล้วจะขออะไรก่อนไหมแต่โมไม่ขออะไรมากหรอกนะพี่รังสีว่าขอแค่โมจิ8กล่องเท่านั้นเองอ่ะไอ้หนูบอพี่รังสีอย่าร้องไห้สิดูแต่ละเพลงที่พี่ขอมาดิรักมันกินไม่ได้หนูบอพี่เพิ่งรู้ว่าความรักมันกินไม่ได้แม้ว่าพี่จะทำความรักให้มันกินใจหลายคนก็ตามพี่หิวเหลือเกินพี่ขอไส้กรอกสัก 2-3 ชิ้นได้ไหมและถ้าตอนนี้พี่หิวนะถ้าพี่ตรงมาที่เบสตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวโบเลี้ยงพี่เลยบอกให้10ไม้เลยแต่ต้องพามาภายใน5นาที5นาทีเลยเหรอต้องจากพิษณุโลกมาเลยแต่คนอื่นไม่ต้องมานะคะให้พี่รังสีคนเดียวถ้ามาทันภายใน5นาทีนี้โบจะเลี้ยงเลยสำหรับไส้กรอก10ไม้โอ้คุ้มมากเลยกับการเดินทางนี่เอ้าไม่ต้องแลกกันไหนดิถ้าหิวขนาดนั้นเนี่ยพี่หิวความรักโอ้ย18คนยังไม่พอเลยไงพี่รังสีมันจะพอได้ยังไงรักดีใครก็มีรักเดียวกันละนุบาว้าคุณโอบีบอกว่า12ชั่วโมงยังลำบากเลยนะครับจากพิษณุโลกอ่ะพี่รังสีสามารถบินมาได้ถ้าเกิดพี่เขาเป็นแมลงวันแต่ว่าพี่ก็ไม่ใช่เป็นแมลงวันเนี่ยสิพี่เป็นใครพี่เป็นใครพี่เป็นใครไทยพี่เป็นใครเป็นใครพี่รังสีจะเป็นแมลงวันได้ยังไงสำหรับพี่ต้องเป็นไอ้มดแดงโอ้อะไรเนี่ยพี่คือนักโทษประหารยังไงแล้วบอพี่โดนประหารดูสิประหารด้วยความรักเนอะบอโอ้ยอะไรเนี่ยทุกวันเลยนะเนี่ยพี่ขอเพลงตั้งแต่เมื่อคืนนี้อินนันไลน์เป็นอะไรหรือเปล่าเออตั้งแต่สองทุ่มเมื่อคืนพี่ดีใจเหลือเกินที่พี่ได้ฟังตอนนี้พี่พยายามมากเหลือเกินพยายามอะไรพยายามที่จะพี่พยายามที่จะขอเพลงกับหนูโบเพื่อได้ฟังสักทีพี่ภูมิใจเหลือเกินที่ได้ฟังเพลงจากหนูโบเคยขอ6โมงเช้าก็ได้ฟังตีสองขอตอนเที่ยงก็ได้ฟังตีสองขอ8โมงเช้าก็ฟังตีสองขอบ่ายโมงก็ฟังตีสองมาตรฐาน ISO ดีเจโบไม่อยากให้มาตรฐานมันผิดเพี้ยนนี่พี่รังสีพี่จะได้เห็นความมั่งคงของบองไงว่าบองเป็นคนสม่ำเสมอแล้วก็หนักแน่นแต่พอเปลี่ยนมาเป็นผังเช้าแล้วนี่ก็นะผังเช้าก็ได้ฟังเช้าหน่อยเดี๋ยวพี่จะน้ำตาแตกไม่มีแรงทำงานกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับขับรถไม่เป็นมันจะไปรบกวนชีวิตของคนอื่นเขาบองเป็นห่วงคนอื่นไม่ได้เป็นห่วงพี่นะฉะนั้นก็ฟังเพลงเถอะแต่ขยี้ขนาดนี้เนี่ยนะพี่เจนไปทำงานไหวได้ยังไงลาออก เป็นวิธีการอาจจะต้องลาออกประมาณ2วันมาเปล่าใครจะให้ลาออก2วันแล้วไปทำงานต่อได้ก็แค่คิดไงถ้าเกิดคิดแล้วมันทำไม่ได้ก็อย่าทำสิทำอะไรได้ล่ะทำใจทำใจสิมันถึงจะได้เข้าใจไหมนูโบมันตัวฟอร์เรสเลยอะไรคือฟอร์เรสส่งให้ดูทำไมไม่ดูอะไรไอตัวที่มันเหมือนหนูนั่นเหรอเฮ้ยน่ารักจะแย่อยู่แล้วอุ้มฉันไปเลี้ยงเถียวคุณโอบีถามว่าคุณโอบีส่งข้อความมาจากอังกฤษนะครับบอกว่าอยากเข้าไปในหัวคุณสักวันสองวันจังเลยหมายถึงอะไรอะเข้ามาดูในหัวบอกเลยว่าคิดอะไรอยู่นั่นแหละคะเฮ้ยระวังเข้ามาแล้วออกไม่ได้นะคะขนาดบอกเข้าไปบางทีมันยังออกไม่ได้เลยช่วยฉันออกไปทีเถอะคิดไม่ทันโบใช่ไหมล่ะวันนี้มันรู้อะไรว่าบอกคิดออกมาได้ยังไงว้าวสวัสดีมิสเตอร์พอลจากยูเอสเอด้วยสวัสดีโบโบ I am มิสเตอร์พอลมาจากยูเอสเอ I am at I am จะมาจากในแอปหลายๆแอปตอนนี้เข้ามาอยู่ที่นี่แล้ว I so happy มีคนถามว่าถ้าเกิดมาจากนครสวรรค์ไปหาได้ไหมนครสวรรค์ถ้ามาต้องพกโมจิประมาณ 8,000 กล่องมาด้วยให้มาหาเลยนะคุณอลงกรแล้วก็ว่าคุณมาจากนครสวรรค์จริงๆแล้วเอาโมจิมาด้วย 8,000 กล่องเปิดประตูรอรับจากสถานีเลย10โมงแล้วทุกคนพูดมาก

0: ยังไม่ก้ม
1: พาไปงานวิ่งก่อนไปแล้วงานวิ่งพาไปวิ่งกับกงม้าร้านครั้งที่สองกงม้าพาวิ่งกิจกรรมเพื่อสุขภาพระยะทางกำลังดี 3.8 กิโลเมตรวันที่31ตุลาคม2569ณริมบึงแก่นครวิ่งก็ได้เดินก็ได้สนุกก็ได้ทั้งครอบครัวไม่ใช่แค่การวิ่งแต่การรวมตัวของคนรักสุขภาพไปสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมีแต่ภาพดีๆกันด้วยกันนะคะโดยคณะกรรมการสมาคมศาลเจ้าพึ่งแถวกงมาขอนแก่นกงมารันครั้งที่2ติดตามได้ในแฟนเพจของกงมาพาวิ่งราคาบัตร800บาทได้ทั้งบุญได้ทั้งอิ่มอกอิ่มใจได้ทั้งอิ่มท้องด้วยติดต่อได้ที่คุณหง0864788566 0864788566กับเรื่องราวของความรักของพี่รังสีสตอรี่นี้ยังคงมีต่อเพราะว่าพี่เขายังมีเพลงที่ขอเอาไว้เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในช่วงหน้านะทุกคน
2: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
3: รัฐบาลชื่นชมและยินดีกับน้องเนเน่รอยัลนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลหรือน้องแรวนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์2026โดยสร้างความประทับใจจากการร้องและเล่นกีตาร์ในเพลง Black Hole Sun จนได้รับโกลเด้นบัซเซอร์จากเมลบีส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีรัฐบาลเชิญชวนชาวไทยส่งกำลังใจร่วมเชียร์น้องเนเน่ให้คว้าแชมป์รายการอเมริกา Got Talent 2026ซีซั่น21ซึ่งจะกำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันอังคารที่12กันยายนและประกาศผลผู้ชนะในวันพุธที่13กันยายนตามเวลาสหรัฐอเมริกาความสำเร็จของเนเน่ถือเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวและคนไทยทั้งประเทศของคนภูเก็ตและเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เดินทางตามหาความฝันต่อไปขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
2: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
4: สถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
6: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
7: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
8: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
7: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
9: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบ ถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดมีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
5: ฮะอะไรนะ
4: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
6: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
10: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
9: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ตอนเรียนหนังสือเนี่ย2ลบ1เท่ากับเท่าไหร่คะ2ลบ1เด็กๆก็ตอบได้2ลบ1ไม่ต้องถามให้ดูก็พอคิดไม่ใช่กระต่ายนะ2ลบ1ก็คือ0ฮะตรงไหนอ่ะ2ลบ1คือ1 2ลบ1ก็คือ1ไงแต่เพลงนี้คือ2ลบ1เท่ากับ0เปรียบเทียบเกี่ยวกับความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคน2คนเพราะ2แล้วลบไปอีก1เนี่ยมันไม่ได้มีแค่1นะคือมัน0ไม่เหลืออะไรละความรักมันต้องเป็นคู่ค่ะถ้ามี1คนเนี่ยมาก็เป็นแค่แบบรักข้างเดียวรักคนเดียวมันก็ไม่เป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในความรักนี่นั่นแปลว่าถ้าเกิดว่ามีคนสองคนรักหรือว่าจับมือหรืออยู่ด้วยกันไปเนี่ยความรักหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่เราจะนึกถึงแล้วก็เปรียบเทียบมันจะถูกเพิ่มพูนให้มันมีความทวีมากขึ้นแต่ถ้าคนหนึ่งไปแล้วบายบายเลยพี่รังสีบอกว่าอยากขยี้นะตอนนี้พี่ก็เปื่อยจนหมดอยู่แล้วยังจะมาขยี้อะไรอีกหนูโบพี่จะบอกว่าความรักจะเกิดได้ถ้าพี่งัดบ้านโบ อันนั้นมันเรียกว่ารักขโมยอ่ะเออเรียกว่าไม่ได้ยินยอมที่จะให้ความรักที่ดีมันต้องยินยอมให้กันและกันซีและกับอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ถูกขอไว้จากคุณอลงกรนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงเธอผู้ไม่แพ้ใช่พี่ไม่เคยแพ้ใครเลยนะหนูเพลงเขาพี่เพลงเขานะพี่ก็อยากคุยด้วยเพลงเขาพี่ก็ฟังไงผมเนี่ยนะครับไม่เคยแพ้ใครอะอะไรอะเพราะว่าเธอผู้ไม่แพ้พี่เนี่ยนะชนะคนแรกชนะตลอดเลยเวลายิ่งเวลาคุยกับสาวอยู่กับผู้สาวเนี่ยไม่เคยแพ้ใครเลยชนะตลอดทุกวันทุกครั้งด้วยเท่มากเลยพี่ไม่อยากจะคุยเล่นนั่นหนูโบวันเวลาที่แสนมืดมนพี่รู้สึกว่าพี่เป็นผู้ชนะและพี่ก็กินยาแก้แพ้มาเรียบร้อยอย่างพี่เนี่ยนะชนะทุกสิ่งไอ้ยังไม่ได้ติงทุกอย่างเลยพี่จะต้องเป็นคนที่ไม่แพ้เธอเองมองข้ามบางอย่างนั่นคือพลังแกร่งกล้าในใจก็ตัวอย่างที่ดีเนาะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่ไม่เคยพ่ายแพ้เลยถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นนี่ต้องเป็นรีวิชาเพราะในชีวิตจริงของคนเราเนี่ยมันต้องมีแบบว่ามีวันที่พ่ายแพ้บ้างอะเนาะมันคือการเรียนรู้เราจะชนะกันตลอดเวลาได้ยังไงและเกิดว่าต่างคนต่างเอาชนะกันอยู่ตลอดแล้วเราต้องเป็นผู้ชนะมันจะหาคนที่ยอมเป็นคนที่2 3 4ได้ยังไงยากมากที่เราจะหาผู้ชนะแล้วมีผู้ชนะยืนอยู่บนโพเดียมและมีกัน2 3 4ไม่เยอะหลายๆคนให้เห็นละครที่ต่างชีวิตไปพี่ถือสโลแกนว่าอะไรยอมได้อย่าไม่ยอมหมดหวังหมดสิ้นกำลังอยากรู้จังเลยพี่รังสีพี่โตว่ายังไงเนี่ยโตว่ายังไงแต่ละอันเนี่ยแต่อย่างนี้เลยมาคิดได้ยังไงเนี่ยอะไรยอมได้อย่าไปยอมแม่พี่บอกเอาไว้แบบนี้อย่าไปยอมเขาพี่เลยเกิดมาเป็นคนที่เข้มแข็งขนาดนี้ดูสิเป็นผู้ชนะและก็ไม่เคยที่จะพ่ายแพ้ด้วยพี่ไม่เคยยอมใครด้วยเพื่อยนี่เป็นไรนะหนูโบไงโอเคบอยอมพี่ก็ได้เขาบอกว่าคนแพ้จะได้กินโมจิ 8,000 กล่องแต่คนชนะก็จะได้ขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์บ
ว่ากินโมจิเองแต่ว่ายอมกินโมจิเองส่งมาเลยนะถ้าเป็นคนแพ้จะต้องกินโมจิคนชนะขึ้นสวรรค์ไปเลยดิไปอยู่กับเทพเลยนะกินให้เบาหวานขึ้นตาไปเลยเหรอว้ายส่งมาก่อนสักก้อนสองก้อนจะได้รู้ว่าเบาหวานมันจะขึ้นไหมย้อยกำลังกินมากจังเลยเมื่อไหร่จะได้กินโมจิสักทีช่วงเวลานี้อาจจะพักในเรื่องของกินโมจิพาไปเที่ยว

0: เลอะนี่โอพาไปพักพาไปผ่อนพาไปหย่อนใจกันกับเลอะนี่โอเลี่ยงเมืองในเฟสสุดท้ายนะคะโครงการนี้เขาสร้างออกมาเพื่อรองรับการติดโซลาร์เซลล์จุดชาร์จ EV รถลำหน้ารถไฟฟ้ารถ EV อ่ะแล้วก็ยังมีระบบโฮมออโตเมชั่นมีระบบ Eco Air for บ้านเย็นมากเย็นสบายชื่นฉ่ำใจแล้วก็เป็นบ้านประหยัดไฟเบอร์5ด้วยพิเศษสำหรับเดือนนี้นะคะ One Price เลย 4.49 ล้านบาท 4.49 ล้านบาทราคาเดียวเลยนะคะใครสนใจก็0834366643 0834366643และ SILENEO แวะไปชมโครงการเลยนีโอรับรองว่าคุณต้องหลงรักแน่นอนเลยล่ะค่ะศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะคะจะจัดงานอะไรดีจะฉลองปาร์ตี้มหกรรมดนตรีแสดงสินค้าจัดได้ที่ไคส์ขอนแก่นได้เลยค่ะทีมงานที่เป็นมืออาชีพนะคะดูแลกันแบบทุกขั้นตอนและบริการที่ครบครันประทับใจทุกคนสำหรับคนที่ไปงานของคุณแน่นอนเลยนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่0953719554 0953719554ได้เลยค่ะใครที่อยากจะหาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยทำให้เส้นผมของคุณดูเหมือนกับทำสปาแนะนำกับกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมทรีทเมนต์ผมที่ถูกและก็ดีเหมือนกับทำสปามาในราคาเบาๆสารสกัดจากธรรมชาติเคราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันที่ไร้เคมีแต่ถ้าคุณได้ผมสวยอย่างดีเลยนะคะหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปแต่สังเกตคำว่า Green Bio ให้ดีเพราะว่าของลอกเลียนแบบอาจจะคล้ายกันแต่สัมผัสสปาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะคะทุกคน Green Bio ค่ะสำหรับใครที่ทำสีผมนะอยากให้สีผมเนี่ยมันเฟดออกช้าๆติดผมอยู่นานๆแล้วก็ต้องเป็นสูตรโกลนะคะซองสีส้มทองและมีสีน้ำเงินแปะอยู่บนหน้าซองด้วยกับ Green Bioซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันที่เบสเรดิโอกันต่อกับอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้าย
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับ cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าโฟแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง

0: Development Group
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทย

0: กว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจอุณหภูมิไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำเอง

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: เพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: างพี่ช่วงนี้ผมโคตรเหนื่อยเลยว่ะไปปีนผากันปะ
1: ไม่ว่างอะดิ

0: 10 20 30 40
1: มีบัตรเงินมีบัตรทองมีบัตรรับรอง
0: ผมมีบัตร30
1: 10 20 30 40
0: 10 20 30 40
1: แต่ใส่ก้อยแต่ใส่โค้งแต่ลูกโด่ง
0: แต่ลูกชิป
1: 10 20 30
0: 40 10 20 30 40
1: มีบัตรเงินมีบัตรทองเงินรัดดอน
0: ผมมีบัตร30
1: 10 20 30 40 10 20 30 40ชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเนื้อ
0: ผมชอบขึ้นลิฟต์20 30 40

ท้ายนี้เปิดเพลงแบบรวดเดียวแบบยิงยาวหลายคนแบบอะไรเนี่ยเพิ่มเติมเพลงจากพี่รังสีบอกว่า I lay my love on you ในเวอร์ชันนี้เนี่ยมอบเป็นพิเศษเลยนะให้กับคุณเบียร์จากยะลาได้ฟังหรือเปล่าเมื่อหรือนึกว่าอะไรบ่ายสามไปเลยได้ไหมอยู่บ่ายสามไปเลยได้หรือเปล่าบ่ายสามเลยได้ไหมบ่ายสามได้หรือเปล่าจัดพิเศษให้พี่รังสีเลยแต่ว่าพี่จะต้องอยู่กับโบทุกนาทีแม้กระทั่งกินข้าวอ้าปากก็ต้องมีโบอยู่ก็ได้แล้วโบจะแย่งกินให้หมดเลยได้อะจริงหรือเปล่าเนี่ยชื่อคนแรกที่จะหนีไปทำงานก็คือพี่รังสีนี่โบรู้อยู่มิสเตอร์พอลนะคะจาก USA ยังคงอยู่กับดีเจโบเขาบอกว่าฉันคือ FC หมายเลข352ของเธอFC โบมีไม่ถึง10คนนะ352นี่คือเป็นนัมเบอร์ที่แบบที่เติมให้คือเขาคือมี10คน1 2 3 4 5ถึง10แต่คุณมิสเตอร์พอลเนี่ยขอไปอยู่ลำดับรอที่352รอเลยก็แล้วกัน น่ารักจังเลยแปลเพลงนี้ให้ได้หรือเปล่าพี่รังสีเพลงที่บอกว่า I lay my love on you ส่งมาให้คุณเบียร์เป็นพิเศษคุณเบียร์ได้ฟังหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าบอกแล้วว่าขอให้คุณเบียร์แปลให้ฟังหน่อยอยากรู้ว่ามันแปลว่าอะไรหมายถึงขนมเรหรือเปล่าที่ฉันมีขนมเรเปรียบเสมือนความรักให้คุณอยู่เสมอ

กินเลมากเลยอร่อยด้วยและอีกหนึ่งเพลงนะโอ้ยเพลงสากลโว้วโว้ว is my life บอกอยู่แล้วชีวิตมันคือ

ชีวิตมันคือของเราใช่ค่ะบทสรุปของการใช้ชีวิตก็คือการให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขนะแล้วก็ต้องเติมเต็มให้กับผู้อื่นได้ด้วยสุขคนเดียวเราถ้าเกิดว่าเราสามารถมีพลังที่จะเพิ่มให้กับคนอื่นได้ก็เพิ่มเข้าไปเลยมันจะเพิ่มความสุขให้คุณอย่างแท้จริงจาก1ก็จะเป็น2ก็จะเพิ่มทวีมากยิ่งขึ้นแต่อย่าไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นนะไม่อย่างนั้นเนี่ยวันนึงมันจะบั่นทอนความสุขของเราลดลงอย่างแน่นอนนุ๊กใช่ถ้าเราไม่สุขแล้วก็แฟนเก่าของพี่ก็ต้องไม่สุขเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วคือเราก็ไปสนใจความสุขของเราสิไม่ความสุขของพี่ก็คือการทำให้คนอื่นไม่มีความสุขเฮ้ยมันก็แค่ชั่วคราวพอถึงวันแล้วพี่ก็จะรู้เฮ้ยชีวิตมันมีนาทีที่สวยงามรอเราอยู่ชีวิตเหมือนว่าเอ้ยใช้คำว่าชีวิตมันแบบเหมือนจะยืนยาวนานก็ตามแต่ช่วงเวลาที่มันเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วมันทำให้เรารู้สึกว่าเวลามันเดินเร็วเกินไปหรือเปล่าจริงๆเวลาก็เดินเท่าเดิมค่ะแต่ทุกอย่างมันผ่านไปรวดเร็วนาทีที่มันเคยผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันเรื่องนาทีที่มันผ่านไปเนาะส่วนนาทีสำคัญตอนนี้ก็คือเราจะต้องเก็บเกี่ยวช่วงเวลาทำวันนี้ทุกอย่างวันนี้ให้มันเต็มที่ทำอย่างดีทำอย่างรอบครอบเลยเถอะรอบครอบแล้วเราก็จะได้มีชีวิตที่มันปลอดภัยแล้วมันก็เต็มที่ในกำลังของเราที่เราทำได้นะจ๊ะแม้ว่าจะมีชีวิตเป็นของตัวเองแต่อย่าลืมนะโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวอย่าลืมมองคนข้างๆอย่าลืมมองคนในครอบครัวหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังคุณยังมีคนที่รักคุณอยู่มากมายฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าลืมแบ่งปันความสุขความรักให้แก่ผู้อื่นกันด้วยเยอะๆนะคะหมดเวลาของวันนี้แล้วนะคะขอบคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนในท้ายนี้กับธนากุล Development Group ค่ะ

0: อะไรอะไรพี่รังสีหลังไม้พวกคุณเป็นอะไรกันเนี่ยคะบ้าบอลสื่อเรื่องหนูบอลพี่เห็นหมดเลยนะอะไรเล่าบอกกำลังไปตามหาธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปอยู่นู้นหน้าปากซอยนี่หน้าปากซอยเบนมีธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปอยู่นะอะไรคุณครูมาเป็นเอามากดีเจสลอนลี่อยู่อ่ะหัวเราะกันใหญ่เลยอะไรอ่ะพาไปหน้าปากซอยซอยที่เรากำลังอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงข้ามเป็นธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะก็เลยไปยืนโบกบอกว่านี่นี่นี่นี่ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปใครอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใครที่อยากจะทำอพาร์ตเมนต์ทำหอพักก็ต้องธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปแล้วแหละเพราะว่าเขาเนี่ยเก่งเรื่องของการก่อสร้างอาคารสูงตึกใหญ่โตนะคะมีวิศวกรสถาปนิกแล้วก็นักวิเคราะห์ผลตอบแทนด้วยทำให้คุณได้ผลตอบแทนที่สูงสุดและคืนทุนไวที่สุดเนี่ยเรียกจนลิ้นพันกันหมดแล้วปรึกษากันได้ฟรีๆโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมาย0908965556ค่ะ0908965556และคลิกค้นหาคำว่าธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปได้เลยAttitude Clinic นะคะคลินิกที่เต็มไปด้วยความสบายใจรักษาสิวเมื่อไหร่ให้นึกถึง Attitude Clinic นะคะเพราะเขาโด่งดังเรื่องของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์แบบล่าสุดค่ะไม่มีเลี้ยงไข้และก็ตรงจุดฉะนั้นแล้วการรักษาของเขาเนี่ยมันเจ๋งแน่นอนการที่จะต้องได้ทานยาแล้วก็เขาจะมีการตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนนะคะว่าค่าตับของคุณเนี่ยสามารถที่ทานยาได้ปริมาณโดสเท่าไหร่เพื่อที่จะรับความปลอดภัยและก็การรักษาที่ดีและปลอดภัยไปด้วยกันนะคะ690บาทอยู่ในคอร์สนี้ไปเลยยากินยาทาครบจบนะคะทางออกของตาต้นตานะ Attitude Clinic ตั้งอยู่ที่ตรงนั้นติดต่อสอบถามได้ที่หรือว่าดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Attitude Clinic ภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาและปิดท้ายด้วยนะคะสำหรับโครงการของสุภาลัยอีกครั้งหนึ่งนะคะสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตใครที่อยากจะเดินทางสะดวกนะคะเพราะว่าโครงการนี้ติดเชื่อมต่อกับถนนสีจันทร์ด้วยมีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีสวนกลางสามสวนขนาดใหญ่พี่รังสีควรจะมาอยู่ที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะเพราะว่าเขามีหลากหลายให้เลือกด้วย 3.29 ไปจนกระทั่งถึง15ล้านบาทสำหรับคนที่อยากมีบ้านหลายๆหลังสร้างในโครงการเดียวกันเลยดีไหมหากันไม่เจอหรอกพี่ในแต่ละคนเพราะว่ามีส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่ขั้นอยู่เอาเลยนึกว่าเอา8หลังเฮ้ยบอกขอเป็นหลังที่9ได้ไหมจะได้ก้าวหน้าก้าวหลังด้วยเข้าไปดูได้นะคะในแฟนเพจของสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720ได้นะคะสุภาลัยการวิวสีจันทร์แอร์พอร์ตโอ้โหมีแต่ความช้ำฟอกความแล้วก็ชอบนกวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้สนับสนุนนะแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับทุกๆการรับฟังนะคะแต่ถ้าออกแล้วจะเอาเรากลับมาเจอกันเอ้ยวันนี้มันศุกร์เหรอศุกร์อาสาห์แล้วเนี่ยเฮ้ยวันนี้มันศุกร์มิทำไมเร็วจังเลยน้องบอลทำไมนำเสียงอย่างนั้นอยากมาไงมาปะล่ะเออถ้าโบมาแล้วไม่มีคนมาแล้วก็โบกลับเลยว้าเออเอาสิวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการรับฟังเพิ่มเติมพลังงานจิตพลังงานใจกันไปนะคะขอให้เป็นเวลาดีๆเรื่องราวดีๆที่เข้ามาในชีวิตยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานหัวใจไม่มีใครทำอะไรให้ได้ถ้าเกิดมีใครทำให้รู้สึกว่าลำบากใจก็ขอให้เขากระเด็นออกไปไกลๆเลยไปแล้วนะครับคืนนี้หลับฝันดีเอ้ย วันนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ไทยเที่ยวไทย Plus ขยาย1ล้านสิทธิ์ นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความชัดเจนในโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนและจะขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านโดย1คนสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานช่วงที่ผ่านมาส่วนการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่าน หลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกำลังจัดเตรียมแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนืออยู่ขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เสร็จ
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลย

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจัดสุภาพ
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: Development Group
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
6: ฮะอะไรนะ
5: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
7: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
8: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
9: เพราะที่นี่คือ KAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานฮอด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพไปให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อ Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤษณรัตน์
6: เพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio
7: Best Station

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแล

0: ัน 69,000 บาทซื้อความสบายใจให้จิลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: 5-6-7-8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรม
7: เอาไปทำยังไง

21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหา

0: Development Group
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
5: เอาไปทำเอง

อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: ได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อ

0: ที่เป็นเพื่อนกันตลอดมา20ปี Concept Furniture
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
1: ดิลิปพี่ออยครับเพลงนี้นะคะดูไหมนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคนะครับเพลงจังหวะสนุกสนุกยุค90นั่นเองนะฮะก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันทุกคนแน่นอนนะครับตอนนี้เรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันหน่อยดีกว่านะครับกับที่นี่เลยโครงการดีๆนะคะของหมู่บ้านเลอร์นีโอนั่นเองในเบรกนี้ปังขอแนะนำเลยนะฮะสำหรับอีกหนึ่งโครงการของเลอร์นีโอนะครับกับโครงการหมู่บ้านเลอร์นีโอพามแอร์พอร์ตนั่นเองนะฮะบ้านหรู Extra Space ครับขยายฟังก์ชันนะครับขยายทั้งที่ดินให้คุณและครอบครัวมีสเปซกว้างๆนะครับสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกันได้ทุกวันเลยเพราะเลือกทั้งที่เอาให้ดีที่สุดนั่นเองจากทุกคนฟังก์ชันจัดเต็มครับถึง4ห้องนอนสบายกว่าด้วยห้องนอนชั้นล่างนะครับพร้อมห้องน้ำใหญ่อาบน้ำใช้งานสะดวกหรือปรับเป็นมุมทำงานส่วนตัวเพิ่มห้องครัวไทยและโรงจอดรถในร่มนะฮะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะราคาเริ่มต้นเพียง 3.3 ล้านบาทนะครับถึง4ล้านบาทรับโปรฟรีวันโอน0บาทนะครับพร้อมส่วนลดไปเลยสูงสุด 300,000 บาทเลยความพิเศษยังไม่หมดเท่านั้นนะทุกคนยังไงก็มากันได้เลยนะครับ3ครอบครัวเท่านั้นนะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้083นะฮะ436-6643ย้ำนะครับ083-436-6643หรืออัดไลน์พิมพ์อัสซาย LENEO ได้เลยจ้ะและน้องๆเด็ก69อย่าลืมนะวันนี้วันที่28แล้วนะครับอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือลงทะเบียนเรียนภายใน31สิงหาคมนี้พร้อมเปิดเทอมทันทีน้องๆที่จบชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสมัครภายใน31สิงหาคมรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 5,000 บาทไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นสมัครและลงทะเบียนเรียนได้เลยนะครับ043-224-111หรือ092-537-4400ครับและ First บ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นเนาะแน่นอนเรามีบ้านสวัสดิการนะครับผ่อนเดือนละ900บาทคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮมนะ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันเลยนะกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นดอนบุ้มกุดกว้างหนองหลุบนนตุ่นนะครับบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยตอนนี้เขาฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีพม่านด้วยนะครับจัดเต็มแบบนี้ห้ามพลาดเลยเพราะว่าเขามีจำนวนจำกัดนะจ๊ะแน่นอนนะฮะสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับเบอร์นี้เลย080-444-2555ครับ Facebook IG แล้วก็ LINE พิมพ์ @first.house4biggie ทุกคนครับและในวันที่หลายๆท่านอาจจะเจอปัญหากับเศรษฐกิจในยุคนี้ที่แบบโอ้โหเราหมุนเงินไม่ทันเนาะรายได้สะดุดนะครับแต่ภาระยังต้องเดินต่อค่าไฟค่าน้ำค่าผ่อนต่างๆนานานะครับผมอ่ะถ้าวันนี้คุณเจอกับเรื่องแบบนี้นะครับลองปรึกษาคาฟอร์คัสให้พี่ๆเขาช่วยหาทางไปต่อในวันที่ชีวิตเราเนี่ยไม่ขำเหมือนเดิมนะครับคาฟอร์คัสพร้อมใช้นะครับให้วงเงินสูงสุด 140% อนุมัติเงินไวนะครับภายใน1ชั่วโมงนะฮะแถมดอกเบี้ยเนี่ยลดต้นลดดอกด้วยโปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดนะครับพร้อมวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินแต่ถ้าคุณไม่ใช้เนี่ยก็ไม่เสียดอกนะมาเลยนะครับคาร์ฟอร์คัสต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ขอกู้ได้ทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์สมัครเลยนะครับกรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือแอดไลน์แอดกรุงศรีออโต้ครับโทรได้043-209-400ส่วนสาขาขอนแก่นออฟฟิศตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองฮะโอเคฟังข่าวเดี๋ยวกลับมาครับ
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: จับวัยรุ่นชายสมกปีลอบขายปืนเถื่อนดัดแปลงตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์หรือบก.ปคม.นำหมายสารเข้าตรวจคนห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านแจ้งวัฒนะหลัก4หลังขยายผลจากโซเชียลพบมีคนโพสต์ข้อความต้อง การจำหน่ายอาวุธปืนดัดแปลงในกลุ่มที่มีสมาชิกประมาณ300คนอ้างเป็นคนดัดแปลงปืนขายเองจึงติดต่อล่อซื้อจนได้หลักฐานเพียงพอเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าคนที่โพสต์ขายอาวุธปืนเป็นเยาวชนชายอายุ16ปีพร้อมของกลางปืนดัดแปลงที่นำไปโพสต์ขายโครงอาวุธปืนกระสุนและหลักฐานอื่นๆจากการสอบถามเจ้าตัวยอมรับว่าของกลางที่พบเป็นของตนเองขณะที่ตำรวจมีข้อมูลทางการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหามักมีพฤติกรรมพกปืนติดตัวไปตามสถานที่ต่างๆอ้างมีไว้เพื่อป้องกันตัวเพราะมีเพื่อนมากและมักมีเรื่องบาดหมางกับคู่อริจึงกลัวถูกทำร้ายเบื้องต้นจึงแจ้งความผิดตามพรบ.อาวุธปืนก่อนส่งตัวให้สน.ทุ่งสองห้องรับตัวไปดำเนินคดีต่อไปขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: เบส FM 89.0

0: เม้นท์กรุ๊ป
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโอ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเพสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
3: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
2: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
6: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
8: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
9: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบ
8: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 เฟิร์สบายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 เฟิร์สกลางเมืองนนทุนโทร 0998-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลกลมๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
13: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน H+ อัลลินามิน H+ สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus อัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
2: Office สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
3: ฮะอะไรนะ
2: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
4: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
5: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: Best FM 89
1: เอ็มวีเพลงนี้มาแล้วนะครับนะหลายวันแล้วล่ะนะครับผมงานจากน้องนิวเนาะหล่ออนิมินะฮะเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Jailboy ซีซั่น2นั่นเองนะครับเนาะทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะน้องนิวอ่ะในเพลงนี้นะครับแล้วแบบว่าเราชอบแฟชั่นในยุคนี้เจนนี้มากๆเลยนะครับคือบางมีความรู้สึกว่าส่วนตัวนะฮะเดี๋ยวนี้แบบโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเปิดกว้างมากเลยกับการแต่งตรงแต่งตัวนะครับแบบจัดเต็มได้เลยเป็นแบบฉบับของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ I love นะฮะเหมือนกับนี่เลยนะฮะศิลปินนี่เลยนะฮะกับเพลงใหม่แนะนำให้ได้ฟังกันนะครับเป็นงานจากน้องๆ Dallas นั่นเองนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าล็อกเราชอบความหลากหลายในเพลงนี้มากๆเลยนะฮะเป็นตัวเองเลิศท่าตรงท่าเต้นเพลงเราแบบชอบหมดเลยนะครับเนาะลองไปดู MV ได้นะเนาะรวมไปถึงนะฮะกับหนึ่งซิงเกิลที่มีชื่อว่านี่เลย Falling Angel นั่นเองนะฮะFalling Angel เนาะจากจินนี่แบกผิงนั่นเองหรือว่าจินนี่นะครับก็มี MV ออกมาให้เราได้ชมเราด้วยนะครับยังไม่ถึง2ชั่วโมงเลย

โอเคนะครับใครอยากชม MV Foreign Angel ของเซนี้ก็ไปดูกันได้แล้วนะทุกคนและหนึ่งเพลงใหม่ของนี่เลย Flip นั่นเองนะฮะใจวางนั่นเองนะครับโอเคก็แนะนำเป็นเพลงใหม่ให้ได้ฟังเช่นเดียวกันนะครับเนาะโอเคฮะตอนนี้ก็เที่ยง36นาทีครับทุกคนเดี๋ยวเรามาพูดถึงสำหรับที่หมอน้ำหวานคลินิกกันหน่อย

นาทีครับทุกคนเดี๋ยวเรามาพูดถึงสำหรับที่หมอน้ำหวานคลินิกกันหน่อยนะฮะเพราะว่ากว่า 20,000 ซีซีเนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะที่นี่เลยแหละนะครับกับการเติมฟิลเลอร์นะฮะเนาะที่หมอน้ำหวานคลินิกในเรื่องของการแก้ปัญหาใต้ตา Restylane Filler สัญชาติสวีเดนฮะเนื้อเกลี่ยง่ายนะครับมีความเป็นธรรมชาติอยู่ได้นาน8ถึง12เดือนจูวีเดิมนะครับฟิลเลอร์สัญชาติอเมริกาเนื้อนุ่มละมุนอยู่ทนอยู่นานอยู่ได้นาน12ถึง18เดือนเลยนะครับเติมใต้ตาที่หมอน้ำหวานคลินิกเนี่ยฟรีเข็มทุกเคสเลยนะฮะลดปัญหาการฉีดล้นเส้นเลือดสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำหัตถการได้ด้วยนะคะป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำหนอผลิตภัณฑ์ของแท้มีอย.ตามกฎหมายนะคะเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสสามารถสแกนเช็คได้เมื่อคนไข้ทำหัตถการเสร็จสามารถนำของกลับได้เลยคนไข้แม่นใจได้เลยว่าหัตถการที่ทำของแท้เห็นผลแน่นอนและอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจาก Best Radio นะจ๊ะทุกคนเพราะว่าจะได้รับไปโดยมีโสคอเรียหน้าใส่ชำเมามูลค่าถึง 2,500 บาทเลยนะฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook ครับเสิร์ชเลยว่าดร.น้ำหวานคลินิกนะครับแล้วก็ LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN นั่นเองนะจ๊ะและในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมว่าคนอ่ะซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับในเศรษฐกิจแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะฮะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์และหอพักเนี่ยเติมโตส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยล่ะแน่นอนครับนี่คือโอกาสเลยนะทุกคนของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะฮะในวันที่เราเนาะหยุดทำงานนะฮะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮมเอ้ยคุณก็สามารถเป็นเจ้าของหอพักนะครับหรืออพาร์ตเมนต์นะครับปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะฮะบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะฮะบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทางคุณต้องแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนาะการเลือกบริษัทรับเหมานะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะฮะแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะครับวันนี้ธนากรเดเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเนาะเราเนี่ยมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพฮะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองจ้าการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะฮะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยพอทีมจริงเล่นที่ดันหล่อใจฟูฟูมันก็ชวนฟอโดนคนรุมก็มายืนอ่อเข้าคิวกันยาวถึงปัดอย่างที่ปังบอกว่าในวันที่คนส่วนมากอ่ะเนาะยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับนิมานอพาร์ตเมนต์และหอพักเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนาะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปฮะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าฮะติดต่อเราได้เลยวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะฮะและยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆดีๆอีกมากมายเลยคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยครับที่ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะฮะ

หรือโทรนะครับ0908965556นะครับ0908965556นะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนก็ต้องธนากุล Development Group เลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนเดี๋ยวเบรกหน้าปังจะมี1เพลงจากน้องนีมาฝากกันที่ฟีเจอริ่งกับปังบัดวอยซ์ชาวฮะกับเพลงที่มีชื่อว่ายกมือขึ้นนั่นเองจ้ะเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันเบรกนี้พักฟังสิ่งดีๆกันก่อนจ้ะ

0: กุล Development Group
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
4: โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
3: ให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
4: และใกล้
3: ขอกู้กับ Carrefour Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Carrefour Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Carrefour Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
5: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
5: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจอุณหภูมิไปพร้อมคุณธรรม
9: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
10: เอาไปทำเอง

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำมันเอง
2: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
3: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: พี่ช่วงนี้ผมโคตรเหนื่อยเลยว่ะไปปีผ่ากันปะ
1: ไม่ว่างอะดิติดงานอะงานเยอะ
0: เฮ้ยงานอะไรพี่ไม่ต้องทำแล้วปีผ่าดีกว่า

0: 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40มีบัตรเงินมีบัตรทองบัตรรับรอง
1: ผมมีบัตร30
0: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมเตะไตก้อยผมเตะไตโคผมเตะลูกดง
1: ผมเตะลูกชิป
0: 10 20 30 40 10 20 30 40มีบัตรเงินมีบัตรทองเงินรัดดอน
1: ผมมีบัตร30
0: 10 20 30 40
2: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ดูนชานั่นเองนะครับทุกคนหนึ่งซิงเกิลนะครับเป็นงานของ The Pussycat Doll นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะทุกคนกับหนึ่งซิงเกิลนะครับเป็นหนึ่งเพลงนะครับเป็นงานของซาร่าราสันนั่นเองนะครับ Midnight Sun เนาะทุกคนแล้วก็แน่นอนนะครับอีกหนึ่งซิงเกิลนะฮะเป็นงานของน้องนีแล้วก็ต่างแบสบอยยกมือขึ้นออริจิเป็นของพี่เจ้าโจยี่บอยนั่นเอง

ทุกคนจ๋าตอนนี้นะฮะเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันในเบรกนี้กับ Attitude Clinic นะครับเขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยขอนแก่นนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วเนี่ยฮะเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลยเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะครับโดยมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยแล้วก็ไม่มีเลี้ยงไข้นะทุกคนที่นี่เขาเน้นการรักษาแบบตรงจุดนะครับยึดตามเบสไลน์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดและคลินิกเนี่ยเขาก็มีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นและใช้เทียบผลการรักษาหลังทำด้วยนะครับส่วนในเคสที่ต้องทานยาสิวนะทางคลินิกก็มีการโคกับแลบตรวจเลือดเนาะเพื่อเช็คค่าตับก่อนนะครับเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะฮะสามารถเข้ามาปรึกษากับคุณหมอก่อนได้ฟรีคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะครับราคาเริ่มเพียงครั้งละ690 บาทจะได้อยากกินยาทาแถมฟรีในคอสเลยเนาะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ครับเสิร์ชเลยว่า Attitude Clinic ครับAttitude Clinic ขอนแก่นครับผม

0: และแน่นอนนะครับวันนี้กับกิจระดาคอนสตรัคชั่นครับทุกคนที่นี่นะครับรับสร้างบ้านนะฮะทุกคนเพราะบ้านเนี่ยไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยเนาะแต่คือสถานที่สำคัญนะกิจระดารับสร้างบ้านครับรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบวางแผนไปจนถึงวันส่งมอบบ้านเลยด้วยทีมงานมืออาชีพครับมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกิจระดาคอนสตรัคชั่นนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0957966156นะฮะแล้วก็ติดตามได้ใน Facebook ครับกิจระดาคอนกิจระดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานครับผมส่วนโครงการล่าสุดเลยของหมู่บ้านสุภารายนะฮะสุภารายการวิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะฮะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์ที่โครงการมีทั้งสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่เลยและจะบอกว่าช่วงนี้นะจ๊ะจองเนี่ยรับไปเลยนะครับรถยนต์ไฟฟ้า J คูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทเลยราคาเริ่มตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทครับไปจนถึง15ล้านบาทเลยพบกันนะครับที่โครงการหรือเข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook ได้เลยสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นนะฮะหรือโทร1720ฮะเดี๋ยวฟังข่าวแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมานะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ยังไม่ปรับลดราคาน้ำมันตามตลาดโลกเพราะสถานการณ์ยังผันผวนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสกนช.เปิดเผยหลังราคาน้ำมันดิบมีการปรับตัวลดลงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่ผ่อนคลายชั่วคราวโดยปัจจัยสำคัญมาจากสหรัฐที่เลือกใช้มาตรการทางเศรษฐกิจแทนการใช้กำลังทหารพร้อมด้วยคนกลางเข้าช่วยเจรจาส่งผลให้การขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์โมสในช่วงนี้สามารถดำเนินได้ตามปกติร่วมกับการเตรียมจัดตั้งเส้นทางเดินเรือปลอดภัยนอกจากนี้การชะลอตัวทางเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปและจีนยังส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลงกระตุ้นให้นักลงทุนเร่งเทขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยภาพรวมวันที่16สิงหาคมส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลงโดยน้ำมันดีเซลปิดที่ประมาณ148เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ113เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลถึงแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวลดลงแต่ความผันผวนทางภูมิศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดประกอบกับสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังมีภาระรายจ่ายวันละประมาณ215ล้านทำให้ในระยะนี้ยังมีความจำเป็นต้องตึงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไว้ก่อนขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงาม
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราธิดาข้าพระพุทธเจ้าส

0: Development Group
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KIS
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
14: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
13: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
0: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอร์นิโออ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
5: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเดะอยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
6: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
7: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
6: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
8: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บ้านหวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
10: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
0: Best FM 89
2: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: นี่นะคะเป็นหนึ่งเพลงของเดี๋ยวนะฮาวาซ่านั่นเองนะครับ Good Goodbye นั่นเองนะทุกคนละเอวิราวีน Hello Kitty แล้วก็กอนจากโรซี่นั่นเองนะครับทุกคนมาเดี๋ยวตอนนี้นะฮะบ่ายโมง33นาทีแล้วครับทุกคนเรามาพูดถึงนะสำหรับสถานที่จัดงานดีๆกับศูนย์ประชุมรัศดรสินค้านานาชาติคัสขอนแก่นกันหน่อยนะครับเนาะตอบโจทย์การจัดงานนะฮะทุกประเภทและทุกขนาดเลยและที่สำคัญนะเขาอะคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษานะครับดูแลการจัดงานให้คุณในทุกขั้นตอนด้วยทีมงานมืออาชีพฮะประสบการณ์ยาวนานบริการที่ครบคันนะคะผมเนาะแล้วไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬาคัสก็สามารถจัดให้คุณได้เลยนะครับมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับฮะประทับใจทุกคนแล้วสัมผัสความสำเร็จไปด้วยกันกับคัสขอนแก่นนะครับติดต่อเบอร์นี้นะ0953719554นะสำหรับน้องๆเด็ก69นะครับในเรื่องการศึกษาใครที่ยังไม่ได้สมัครเรียนนะครับมากันเลยที่ม.ศรีปทุมขอนแก่นนะครับถือว่าเป็นม.เอกชนที่ติด1ใน5ม.เอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยวันนี้ลงทะเบียนเรียนภายใน31สิงหาคมนี้พร้อมเปิดเทอมทันทีนะฮะและยังได้รับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 5,000 บาทโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะน้องๆที่จบชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับมาได้เลยนะจ๊ะสอบถามเพิ่มเติมนะฮะที่043224111นะครับแล้วก็0925374400นั่นเองนะฮะฝากกันไว้ด้วยนะครับที่นี่มหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นนั่นเองจ้ะมาเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าฟังเพลงกันต่อฮะ
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: นนไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็น

0: โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยา Capital Auto Lease เป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้

0: ใกล้ๆทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ

0: Learneo โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearneo Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learneo เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learneo Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLearneo
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Cafe

ี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำเอง
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

0: สุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

แล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับ1ซิงเกิลจากเมคครับ If We Ever Broke Up นั่นเองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับ Bitter Switch นั่นเองงานจาก Madison Beers นั่นเองเนาะเจ็บไปเจ็บมาจากพี่เจ Jeterin ด้วยนะครับ1เพลงแรกในเบรกนี้จ้ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันในเบรกนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะแน่นอนนะครับสำหรับที่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นั่นเองใครกำลังมองหาประกันภัยรถยนต์ดีๆนะครับเบี้ยเซฟๆหลักร้อยที่นี่ตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะบอกว่านอกจากจะเบี้ยราคาหลักร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถเลือกผ่อนได้นะครับเป็นแบบว่าผ่อนเงินสดก็ได้หรือจ่ายเป็นบัตรเครดิตก็ได้นะครับเอาที่คุณสะดวกเลยเนาะพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนด้วยนะฮะรถเสียรถดับรถมีปัญหาระหว่างทางก็อุ่นใจทุกเส้นทางนะครับมาได้เลยกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนด้วยเพราะฉะนั้นมาได้เลยนะครับที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือแอดไลน์แอดกรุงศรีออโต้น้อยหรือโทร0432094400นะครับสาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองจ้า

0: ทุกคนแล้ววันนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกกันด้วยนะครับไทยวัสดุจัดโปรใหญ่กับงานไทยวัสดุ 9.9 นะครับเสิร์ฟดีลฉ่ำทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์เลยพิเศษสุดๆเลยนะเฉพาะวันที่5ถึง9กันยายน2569นี้นะครับกดรับฟรีคูปองส่วนลดรวม 1,800 บาทกันเลยนะครับที่แอปไทยวัสดุนั่นเองพร้อมรับโปรสุดพิเศษอีกมากมายเลยช็อปทั้งร้านนะฮะเริ่มต้น 10,000 บาทรับคืนสูงสุด 21,000 บาทเลยแล้วก็ช็อปสินค้าแต่งบ้านครบทุก 5,000 บาทครับรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทเลยพิเศษมากๆเลยนะฮะและช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทเลยนะฮะช็อปตามเงื่อนไขครับไทยวัสดุจัดส่งฟรี60กิโลเมตรนะครับรอรับของที่บ้านได้เลยพร้อมโปรผ่อน0บาทพร้อมโปรผ่อน 0% นะครับนานสูงสุด10เดือนหรือแบ่งชำระสูงสุด36เดือนเลยแจกจัดหนักขนาดนี้ห้ามพลาดนะครับผมเนาะ28สิงหาคมนี้ถึง24กันยายนนี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและทุกช่องทางออนไลน์ครับไทยวัสดุนะฮะศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีที่นี่เลยไทยวัสดุจ้าโอเคทุกคนบ่าย 2 โมง1นาทีนะครับเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเบรกนะครับกลับมาฟังเพลงกันต่อกับปังที่นี่ Best Radio ฮะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ยังไม่มีรายงานคนไทยเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมเนปาลสถานทูตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายงานว่านายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงการ์ดมันดุเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเดินทางไปร่วมประชุมสื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณประเทศเนปาลกรณีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกชีบริเวณเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลหลังเกิดน้ำหลากเมื่อวันที่16สิงหาคมโดยทางสถานทูตได้ติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดรายงานข้อมูลเบื้องต้นมีผู้เดินทาง384คนประกอบด้วยชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เอกอัครราชทูตไทยขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยพร้อมยืนยันความพร้อมประสานการช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที่ขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นความคิดถึง
3: กระซิบบอกเบส FM 89
4: เบส FM 89
3: คลื่นนี้เพลงเพราะ

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานฮอด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

0: ลเซลทุกสาขา
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
6: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
5: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
6: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
7: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
9: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
10: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
11: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
12: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพัง
0: กลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
13: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
13: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
14: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
15: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
16: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus อลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus
17: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: kids.
1: Best FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

เดี๋ยวเบรกนี้นะครับต้องมีสิ่งดีๆมาฝากกันด้วยนะครับแน่นอนฮะไทยวัสดุนะครับจัดโปรใหญ่กับงานไทยวัสดุ 9.9 นะครับผมเสิร์ฟดิวฉ่ำทั้งหน้าร้านและออนไลน์เลยพิเศษสุดๆไปเลยนะฮะเฉพาะวันที่5ถึง9กันยายนนี้นะครับกดรับฟรีนะฮะคูปองส่วนลดรวมนะฮะ 1,800 บาทเลยนะครับที่แอปไทยวัสดุเนาะพร้อมรับโปรสุดพิเศษอีกมากมายเลยนะครับอย่างช็อปทั้งร้านนะเริ่มต้น 10,000 บาทรับคืนนะครับสูงสุด 21,000 บาทเลยช็อปสินค้าแต่งบ้านครบทุก 5,000 บาทครับรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทเลยช็อปสินค้าที่ร่วมรายการนะครับรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทฮะช็อปครบตามเงื่อนไขครับไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับนะฮะของที่บ้านได้เลยพร้อมโปรผ่อน 0% นะครับนานสูงสุด10เดือนเลยหรือแบ่งชำระนานสูงสุดนะครับ36เดือนเลยนะแจกจัดหนักขนาดนี้นะครับพลาดไม่ได้แล้วนะ28สิงหาคมนี้ถึง24กันยายนนี้นะครับที่ไทยวัสดุทุกสาขาเลยและช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยฮะครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้นจ้ะ

และแน่นอนครับทุกคนฮะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมจ๊ะว่าคนเนี่ยซื้อบ้านน้อยลงนะครับแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อ

เรียกได้ว่าทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็หอพักเนี่ยเติมโตนะฮะส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยและแน่นอนฮะนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะครับในวันที่เราเนาะหยุดทำงานคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะจ๊ะหรือหอพักนะครับปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องฮะบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณต้องแต่เริ่มต้นจนทำกำไรได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริษัทรับเหมาฮะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะฮะวันนี้ครับธนากรดีวลอปเมนต์กรุ๊ปนะฮะ

ไม่ทิ้งงานนะฮะวันนี้ครับธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะฮะเราเนี่ยมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีฮะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างน้องที่สูงมากตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยอย่างที่ปังบอกค่ะทุกคนสาว่าในวันที่คนส่วนมากเนาะยังเลือกการเช่านะครับแทนการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเติมโตสวยกระแสชัดเจนขนาดนี้เนี่ยอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปเนาะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าฮะเพราะฉะนั้นติดต่อเราได้เลยวันนี้พร้อมให้คำปรึกษาครับวางแผนประเมินหน้างานให้ฟรีเลยความพิเศษยังไม่หมดนะยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆให้คุณอีกมากมายเลยที่นี่เท่านั้นครับธนากร Development Group คลิกได้เลยและโทรเบอร์นี้ฮะ0908965556นะครับ0908965556ครับผมอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนนะจ๊ะก็ต้องธนากร Development Group เลยโอเคเบรกกันปั๊บนึงฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับไปที่นี่ Best Radio จ้า Best FM 8

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำเอง
2: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให้
8: ไหนลอง

0: ามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: จะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลย

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น LERNIO PRIME เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้ว

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: คืนสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่ง
1: พี่เอิญจิรวรรณนั่นเองอยู่ในอัลบั้มที่2นะครับฉันซื้อเทปด้วยนะเธอเอาสิเดี๋ยวไม่อยากจะไอ้เทปคืออะไรนะครับก็อย่างที่บอกกันไปว่าในยุคก่อนๆนะโดยเฉพาะยุค90นะครับเวลาแบบเราจะแบบโหได้ฟังเพลงเต็มๆกับศิลปินที่เราชื่นชอบนะครับเราต้องไปซื้อเทปหรือซีดีหรือ VCD อะไรอย่างเงี้ยนะครับในการดู MV อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับผมนะก็เพลงนี้ชื่อเผ่าไหนหรอนั่นเองนะฮะพระเอกพี่สงกรานต์นั่นเองนะฮะโอเคแล้วต่อก่อนหน้านั้นนะครับ Trouble ครับแชมพูอันนี้ฉันก็ซื้อเทปนะเธอสองสาวแชมพู Trouble นะฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เทปที่เคยซื้อไปอยู่ไหนหมดแล้วนะฮะแล้วก็หนึ่งเพลงจากพี่ปุ๊กกี้นะครับเพลงนี้ชื่อว่าไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมนะครับออริจิเนี่ยเป็นของพี่หนุ่มสอนรามจ้าอันนี้ก็ซื้อได้เหมือนกันนะฮะอุ้ยถ้าชาวขอนแก่นในยุค90วัยรุ่นยุคนี้ยุค90ต้องรู้จักร้านเฮงจุงฮวดเออฉันแวะไปบ่อยมากเพราะเป็นอะไรที่แบบชอบฟังเพลงอย่างเงี้ยมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับเพลินๆกันเลยทีเดียวนะฮะตอนแรกว่าจะเปิดอีกสักหนึ่งเพลงนะครับก่อนจะปิดเบรกนี้นะครับแต่ว่าดูจากเวลาละน่าจะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนกันยาวๆเลยนะฮะขอบคุณกันด้วยสำหรับนะครับที่นี่เลยโครงการล่าสุดของหมู่บ้านสุภารายครับกับสุภารายการวิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนั่นเองนะฮะเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็มีฟิตเนสใช่ไหมและส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยท่ามกลางกลิ่นแอสไตรยุโรปฮะเลยดีว่าให้ทุกจังหวะชีวิตของคุณบรรเลงอย่างความสุขแท้จริงที่นี่เลยแล้วก็จองช่วงนี้นะครับปองบอกได้เลยว่าพิเศษมากๆเลยครับทางโครงการเขาแถมให้เลยรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool 1คันเลยและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทนะฮะราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทนะฮะมากันได้ที่โครงการหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ครับเซอร์เลยสุภารายจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720จ้ะ

0: และแน่นอนนะครับอีกหนึ่งสิ่งดีๆโครงการหมู่บ้านของเรนีโอนะฮะเขามีหลากหลายที่เลยในบริกนี้ขอแนะนำเลยกับเรนีโอพัมเรวิลบึงทุ่งสร้างจ้ะมาพร้อมบ้านหรูฟังก์ชันนะฮะขายดีอันดับหนึ่งในโครงการเลยคุ้มค่า4ห้องนอนนะครับตอบโจทย์มากๆเลยทุกไลฟ์สไตล์ครบครันเพิ่มห้องนอนชั้นล่างนะฮะห้องครัวไทยโรงจอดรถพร้อมจุดชาร์จ EV นะครับส่วนชั้น2นะจ๊ะมีห้องนอนเป็นแบบมาสเตอร์กว้างขวางพร้อมพื้นที่เอ็กซ์ต้าฟังก์ชันครับปรับเปลี่ยนได้ตามใจคุณเปิดโซนใหม่ด้านหน้าติดสวนและคลับเฮาส์จ้ะเดินทางไปไหนก็สะดวกสุดๆเข้าออกได้ถึง2เส้นทางไปบึงทุ่งสร้างประชาสโมสรศรีจันทร์หรือออกทางตลาดจอมพลติดสุดราชการก็สะดวกฮะตอนนี้มีดีลให้3หลังสุดท้ายนะครับนะราคาเดียวเลยจาก 4.99 ล้านบาทนะครับเหลือเพียง 4.69 ล้านบาทเท่านั้นนะฮะลดไปหลายแสนเลยนะยังไม่หมดครับรับส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาทและฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนทุกรายการเลยติดต่อเบอร์นี้นะ065-685-1555ครับส่วน LINE@LENEO นะครับอย่าลืมใส่แอสไซด์ด้านหน้าด้วยนะมาครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนเบรกหน้าไหนๆก็เปิดเพลงเก่ามาแล้วนะบางมี1เพลงของราฟฟี่นันซี่มาฝากกันด้วยรวมไปถึงเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับของพี่ๆเดอะพาร์คินสันด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันแต่ตอนนี้ไป3โมงตรงเลยจ้าฟังข่าวฮะเดี๋ยวกลับมา
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: รัฐบาลชื่นชมและยินดีกับน้องเนเน่รอยัลนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลหรือน้องแรวนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์2026โดยสร้างความประทับใจจากการร้องและเล่นกีตาร์ในเพลง Black Hole Sunจนได้รับโกลเด้นบัสเซอร์จากเมลบีส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีรัฐบาลเชิญชวนชาวไทยส่งกำลังใจร่วมเชียร์น้องเนเน่ให้คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ซีซั่น21ซึ่งจะกำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันอังคารที่12กันยายนและประกาศผลผู้ชนะในวันพุธที่13กันยายนตามเวลาสหรัฐอเมริกาความสำเร็จของเนเน่ถือเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวและคนไทยทั้งประเทศของคนภูเก็ตและเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เดินทางตามหาความฝันต่อไปขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดารินสีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: เพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
6: ่อผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
7: ดียังไงหรอ
6: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขวันทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
10: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
9: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
11: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
12: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
13: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
12: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
13: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอล
14: ไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลิศนีโอ
2: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเดะอยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานฮอด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบ้านมะลิวันหนองหลุบโทร080-444-2555 เฟิร์สบายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 เฟิร์สกลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวกลมๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
10: ฮะอะไรนะ
9: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
11: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
12: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
13: Best FM 89
14: Best FM 89
13: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ำไมจะคิด
1: เพียรีน่าวันพิสูจน์การเปลี่ยนแปลงน้องแมวสุขภาพ
2: Best FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ทุกคนโทษทีค่ะไม่ใช่เพลงใหม่ของเดอะพาร์กินสันนะครับบางอันผิดเป็นชื่อเพลงที่เพราะมากนะส่วนตัวเราว่าเพราะเลยอ่ะฟังครั้งแรกนะแบบเฮ้ยเจอใน TikTok ไงแล้วแบบอยากเอามาเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแต่ชื่อวงว่าเดอะพาร์กินสันเออนะฮะนะจ๋าเพลงนี้ชื่อว่าข้างในใครจะรู้นะครับแล้วก็รูปไปหนึ่งจากราฟฟี่แนนซี่ยอมจากพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะครับแล้วก็รวมไปถึงเพลงเพราะๆที่ผ่านไปหลากหลายเพลงเลยที่จริงแล้วคือฉันยังเริ่มต้นไม่กับใครไม่ได้ทุกคนฮะเดี๋ยวตอนนี้บ่าย 3:32 นาทีเนาะก่อนที่เราจะไปเบรกกันในเบรกหน้านะครับเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันหน่อยดีกว่าในเบรกนี้นะที่ม.10 ปทุมขอนแก่นนั่นเองนะครับน้องๆเด็ก69ฮะฟังทางนี้เลยน้องๆที่จบชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าเนาะสามารถสมัครเรียนพร้อมเปิดภาคเรียนกันได้เลยที่ม.10 ปทุมขอนแก่นและถ้าสมัครภายใน31สิงหาคมนี้รับไปเลยนะครับทุนการศึกษาสูงสุด 5,000 บาทไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะสอบถามเพิ่มเติมฮะ0432241111อีก1เบอร์นะจ๊ะ0925374400จ้าและอาร์ติจูดคลินิกนั่นเองนะฮะเขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วแน่นอนจังหวัดขอนแก่นนะครับที่นี่นะครับเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลยเน้นการรักษาสิวรุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะครับและมีคุณหมอฮะอยู่ที่คลินิกทุกวันไม่เลี้ยงค่ายึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดของการรักษาสิวนะครับมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นด้วยและใช้เทียบผลการรักษาหลังทำนะครับส่วนในเคสที่ต้องทานยาสิวเนาะทางคลินิกก็มีการโคกับลับตรวจเลือดเพื่อเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวนะครับให้ได้ผลดีและปลอดภัยที่สุดนั่นเองนะราคาเริ่มต้นนะฮะครั้งละ690บาทจะได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยเนาะเข้าไปปรึกษากับคุณหมอก่อนได้ฟรีฮะไม่มีค่าใช้จ่ายที่อาร์ติจูดคลินิกขอนแก่นนั่นเองเนาะตั้งอยู่ตรงติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะครับ Facebook ก็ Attitude Clinic ขอนแก่นเสิร์ชได้เลยจ้าส่วนงานนี้อยากให้ทุกคนได้มากันมากๆเลยเพราะว่านอกจากจะได้อิ่มบุญอิ่มสุขภาพอิ่มอร่อยเร็วนะครับนะครับมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนกับงานดีๆกงม่ารันครั้งที่2ครับพบกันในวันที่31ตุลาคม2569ที่ริมบึงแก่นนครนะครับกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพฮะระยะทางกำลังดีเลย 3.8 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับวิ่งได้เดินได้แล้วก็สนุกได้ทั้งครอบครัวเลยนะฮะไม่ใช่แค่วิ่งนะแต่คือการมารวมตัวของคนรักสุขภาพนะฮะบรรยากาศเป็นกันเองสนุกอบอุ่นครับพร้อมอาหารและเครื่องดื่มสารอร่อยเตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมอย่างเต็มที่เลยวิ่งเสร็จแล้วก็มาอิ่มอร่อยสังสรรค์กันต่อฮะสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและมิตรภาพดีๆไปด้วยกันนะครับจัดโดยคณะกรรมการสมาคมสันเจ้าปึงเถากงมาขอนแก่นนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นสายวิ่งนะครับหรือสายชิลงานนี้ห้ามพลาดเลยมาพบกันได้กงมารันครั้งที่2ครับมาวิ่งให้สนุกสุขภาพดีไปด้วยกันนะฮะติดตามข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้เลยที่นี่เลย Facebook ฮะเสิร์ชเลยว่ากงมาพาวิ่งนะจ๊ะและราคาบัตรแค่800บาทนะครับราคานี้เนี่ยวิ่งเสร็จนะบอกได้เลยว่าอิ่มบุญนะครับอิ่มใจอิ่มท้องแน่นอนเบอร์โทรติดต่อฮะ0864788566นะฮะกับคุณหงนั่นเองนะจัดเลยนะคะคณะกรรมการศาลเจ้าเบื้องเถากงมาขอนแก่นนั่นเองจ้ามากันเยอะๆนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันก่อนเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกับปังต่อที่นี่ Best Radio นะฮะตอนนี้พักฟังสิ่งดีๆแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: ื่นนี้เพลงเพราะ

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้

0: ข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
0: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.stu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
7: กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grupseauto หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปลดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปลดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่

0: ช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยายนที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio
2: Best Station

0: อันหนึ่งซิงเกิลเพลงนี้นะจ๊ะจาก Leoness X นั่นเองฮะ To Call All Town Lost นั่นเองนะฮะเวอร์ชันลิมิตเนาะแล้วก็ Britney Spears กับ Tina Chiha Summer Party นั่นเองนะครับแล้วก็ Barbie นะครับกับ Wish นั่นเองแล้วก็ Andrade กับ Ride Up นั่นเองนะฮะเดี๋ยวตอนนี้16นาฬิกาตรงเลยเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเบรกนะกลับมาอยู่ต่อกับน้องปุ๋ยกบสวยๆนะฮะส่วนปังเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์เลยจ้าที่นี่เหมือนเดิม Best Radio นะฮะอ่ะตอนนี้ฟังข่าวกันก่อนเนาะสวัสดีจ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: เที่ยวไทยพลัสขยาย1ล้านสิทธิ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความชัดเจนในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนและจะขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านโดย1คนสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานช่วงที่ผ่านมาส่วนการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกำลังจัดเตรียมแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนืออยู่ขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นเบส FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
3: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
4: ฮะอะไรนะ
3: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
5: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
9: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
8: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ุน Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจัดสุภาพใกล้ตลาดจอมพลยังกับ CJ Mall ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
11: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
12: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
13: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
14: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
13: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
15: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: Welcome toคุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินทร์สีม่วงงาม
5: Best FM 89
6: Best FM 89
5: คลื่นนี้เพลงเพราะ

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลย

0: ค่าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยายนที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: นท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำเอาไปทำเอง
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
4: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: Attitude Clinic ที่

0: ข้ามประตูน้ำขอนแก่น
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 เบ

หนึ่งซิงเกิลจะเป็นนะคะ If You Don't Mean นะคะถ้าไม่คิดอย่าทำไม่คิดหนึ่งซิงเกิลนี้ยูรีเควสนะคะสุดเดย์วันนี้น้องไมล์มาเซย์ฮายเหมือนเดิมนะขอบคุณด้วยนะคะยูรีเควสทางแฟนเพจ Facebook ของเราต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบสในชั่วโมงของ DJ ปุ๋ยรับช่วงต่อจาก DJ ปังคุงค่ะเดี๋ยววันนี้ฟังเพลงกันชิวๆระหว่างรถติดเนาะวันศุกร์เดย์ด้วยนะคะบางท่านก็มาเดินงานที่เซ็นทรัลรู้สึกว่าด้านหน้าจะมีงานของกินใช่ไหมคุณผู้ฟังเรื่องของกินนี่แหมชาวขอนแก่นไม่เคยพลาดขอให้จัดเถอะนะจ๊ะงานของกินเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งนั้นแหละเพราะว่าอะไรคนขอนแก่นชอบกินอียังกะซางบ้าโลกจะจากภาคไหนก็ช่างนะจ๊ะกระตุ้นเศรษฐกิจกันในช่วงนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะมาร่วมงานเนี่ยสวมใส่แมสนิดหนึ่งก็น่าจะดีช่วงนี้นะโควิดก็กลับมาระบาดอีกระลอกนะคะเหมือนว่าจะมีคนติดเชื้อ 40,000 กว่าคนแล้วใช่ปะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะมารอบนี้ก็ไม่ธรรมดานะอย่าคิดว่าจะหายง่ายๆเหมือนซีซั่นก่อนบางคนนี่ป่วยโอ้ยิ่งโดยผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวยิ่งน่าเป็นห่วงนะดังนั้นเนี่ยวันนี้ใครตั้งใจจะไปตามสถานที่ชุมชนนะคะมีคนเยอะๆก็แนะนำนะคะสวมใส่แมสนิดหนึ่งก็น่าจะดี

0: ชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะคะกับเพลงร้องของเราเริ่มต้นกันนะสำหรับหมอน้ำหวานคลินิก20,000 cc ยกให้เราในการแก้ปัญหาใต้ตาค่ะที่นี่นะคะคุณหมอมีความเชี่ยวชาญมากๆเติมเต็มใต้ตาที่นี่ฟรีเข็มทู่ทุกเคสการใช้เข็มทู่ก็จะลดปัญหาการฉีดโดนเส้นเลือดสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำมาตรการป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำวันนี้ถ้ารู้สึกว่าส่องกระจกแล้วไม่มั่นใจบริเวณใต้ตามีความลึกเป็นร่องมีความรู้สึกว่าใบหน้าองค์รวมนั้นดูโทรมนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ากระดูกใบหน้าของเราเกิดการทรุดตัววันนี้ขอแนะนำให้คุณไปเติมเต็มค่ะจุดเล็กๆตรงนี้จะทำให้ใบหน้าองค์รวมกลับมาดูสดใสเหมือนคนนอนเต็มแล้วละงานนี้หลังจากก่อนหน้านี้นี่อุ๊ยแนวใดละคุณแม่เบิ่งซีรีส์หลายตีจริงๆไม่ใช่เป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบนโครงสร้างใบหน้านะคะยังไงลองเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะว่าใบหน้าของเรานะคะควรจะมีการแก้ไขอะไรยังไงไม่ได้มีแค่ในเรื่องของฟิลเลอร์นะคะมีเรื่องของโบท็อกซ์กำจัดขนนะคะหรือว่าจะเป็นพวกร้อยไหมยกกระชับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนานานะคะ Venus Viva MD กำจัดในเรื่องของหลุมสิวเลเซอร์ CO2 อู้มีบริการเยอะเลยนะคะที่นี่ยังไงลองเข้าไปดูโปรโมชั่นนะคะรวมถึงรีวิวทางเพจ Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN ค่ะพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: ึ่งซิงเกิล My Girls นะคะที่ featuring กับ2 Actress นะคะในช่วงนี้ 16 นาฬิกา 51 นาทีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกับคุณผู้ใหญ่ใจดีสักครู่เดียวสมเพลงต่อนะคะในช่วงท้ายเบรกเนาะช่วงนี้นะคะท่านใดกำลังตระเวนดูบ้านในจังหวัดขอนแก่นของเราแล้วก็เล็งๆทำเลใจกลางเมืองชอบไหมถ้ามีบ้านอยู่ห่างจากบึงทุ่งสร้างเพียงแค่2นาทีเดินไปตลาดจอมพลค่ะไปซื้อของกงของกินคือเดินไปได้เลยพบบ้านหรูทำเลสุดพรามค่ะโครงการเลิร์นโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างวันนี้เรามาพร้อมกับบ้านหรูนะคะฟังก์ชันขายดีอันดับหนึ่งเลยหนีไม่พ้นนะคะตัวฟังก์ชัน4ห้องนอนนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายบ้านนะคือมีผู้สูงอายุนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่ป่วยไม่สามารถจะสะดวกสบายในการเดินขึ้นชั้น2เนาะตรงนี้ต้องบอกว่าขายดีมากเลยอ่ะเพราะว่าเราจัดเตรียมฟังก์ชันห้องนอนล่างไว้แล้วหรือถ้าสมมุติว่าคุณไม่ต้องการมีห้องนอนล่างนะคุณจะทำเป็นห้องเล่นเกมจะทำเป็นห้องทำงานจะทำเป็นห้องน้องแมวหรือว่าอะไรก็ยังได้มีห้องครัวไทยนะคะจัดเตรียมไว้ให้แล้วมีโรงจอดรถนะคะพร้อมจุดชาร์จ EVถ้าขึ้นไปบริเวณชั้น2 Master Bedroom ของเขานี่กว้างนะแล้วฟังก์ชัน Extra Function นี่คือคุณจะปรับเปลี่ยนจะทำเป็น Walk-in Closet หรือว่าอะไรยังไงก็ได้และสุดนี้เรามีการเปิดโซนใหม่นะคะด้านหน้าติดสวนรวมถึงคลับเฮาส์ด้วยใครที่ชอบนะคะเดินไปออกกำลังกายไปว่ายน้ำไปฟิตเนสโซนนี้จะใกล้พูดถึงในเรื่องของทำเลค่ะโครงการของเราเขาออกได้ถึง2ทางนะไปบึงทุ่งสร้างประชาสโมสรสีจันทร์หรือว่าจะออกทางตลาดจอมพลติดศูนย์ราชการก็ได้มาดูในเรื่องของดีลพิเศษเฉพาะเดือนนี้นะคะเพียงแค่3หลังเท่านั้นคุณจะได้ราคาสุดพิเศษปกติ 4.99 ล้านวันนี้ลดเหลือเพียง 4.69 ล้านนะคะคุณจาได้รับส่วนลดสูงสุด 300,000 ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนด้วยแล้วก็ยังคงมีความน่าสนใจมากมายรอคุณอยู่ที่โครงการนะอยากจะให้ลองเข้าไปดูในเรื่องของระบบ Eco Airflow ลองเข้าไปดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมในโครงการชอบไหมโครงการที่มีความร่มรื่นหรือชอบโครงการที่แบบว่าแห้งแล้งไม่มีต้นไม้อะไรเลยอันแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าคุณชอบความร่มรื่นนะคะ security ดีๆแนะนำโครงการนี้นะคะกับ Lernio Pram Lake View บึงทุ่งสร้างมีข้อสงสัยโทรไปได้เลย065-685-1555แล้วก็รวมไปถึงไลน์ของเรานะคะเครื่องหมายแอดไซน์ตามด้วย LENEO ค่ะคุณภาพชีวิตที่ดีรอคุณอยู่นะคะเพราะเลือกทั้งทีดีที่สุดค่ะต่อเนื่องการ3ราบงำงำงำงำงำแอดที่จุดคลินิกแน่ช่วงนี้ท่านใดที่รู้สึกว่าสิวบนใบหน้านี่มันกวนใจส่องกระจกแล้วก็ไม่มั่นใจอยากจะมีใบหน้าสวยใสไม่ใช่เพื่อใครและค่ะเพื่อตัวเองกลับมามั่นใจกว่าเดิมเดี๋ยววันนี้ขอแนะนำคลินิกรักษาสิวดีๆในจังหวัดขอนแก่นให้กับด้านของ Attitude Clinic นะคะจริงๆต้องบอกว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยจริงๆติดตามนะเขามีเขาเรียกว่าการประชาสัมพันธ์ตามTikTok คือเป็น FC อยู่แล้วเขาต้องบอกว่า Attitude Clinic เนี่ยเขามีชื่อเสียงมาจากทางจังหวัดภาคเหนือรวมไปถึงกรุงเทพเขามาที่ขอนแก่นของเรานะเป็นที่แรกนะคะในอีสานเลยในเรื่องของการรักษาที่นี่ดีมากๆเพราะว่าเขาไม่มีการเลี้ยงไข้ปกติเนี่ยเราไม่ค่อยอยากจะไปรักษาสิวตามคลินิกเพราะว่ากลัวการเลี้ยงไข้แต่ว่าสำหรับที่นี่ค่ะจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยนะคะปัญหาผิวตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็ใช้สำหรับการติดตามผลการรักษาหลังทำได้ด้วยบางเคสที่อาจจะต้องมีการกินยาสิวควบคู่นะคะ ทางคลินิกได้มีการโคนะกับแลบตรวจเลือดเพื่อที่จะตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวไว้การรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยกันด้วยค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของราคาค่ารักษาไม่ได้แพงด้วยเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทคุณก็จะได้ยากินยาทานนะคะแถมฟรีในคอสแล้วเรียบร้อยแนะนำลองเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีค่ะคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยดูโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวทาง Facebook พิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน H+ จากประเทศญี่ปุ่น
0: วันนี้ใครที่ร่างกายอ่อนเพลียนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอเนาะทำงานหนักมาทั้งวันทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนบางคนบอกโอ้ยอย่าว่าแต่ทั้งวันเลยหนูนี่ทั้งเดือนค่ะพี่ไม่ได้ยงไม่ได้หยุดอะไรกับเขาเลยอย่าปล่อยไว้นะคะให้อลินามิน X Plus นะคะเป็นตัวช่วยนะเป็นวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นนะคะช่วยดูแลร่างกายคุณค่ะตัวนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการดูแลตัวเองนะอลินามิน X Plus เม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสรุปมากนะคะพอเป็นเม็ดเล็กๆ เนี่ยทานง่ายเนาะไม่มีใครเลิฟการวิตามินใหญ่ๆติดคอจ้ะทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารค่ะวิตามินตัวนี้จัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญมีเฟอร์ซันไทมีนอนุพันธ์วิตามิน B1 นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยดูดซึมเร็วและง่ายขึ้นมีวิตามิน B6 B12 วิตามิน E รวมถึงแคลเซียมแพนโททิเนตที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายอย่างตรงจุดค่ะมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่นได้เลยเหมาะสำหรับใครนะคะหนึ่งคือคนที่ร่างกายอ่อนเพลียฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยเสริมวิตามินให้สตรีมีครรภ์และให้นมบุตรรวมไปถึงช่วยในเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้าพร้อมไปต่อได้ในทุกวันค่ะหาซื้ออลินามิน X Plus ได้แล้ววันนี้นะคะที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะคะอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยค่ะ

0: ขอบคุณปิดท้ายด้วยสำหรับธนากุล Development Group นะคะช่วงนี้ใครที่มีแพลนเนาะจะสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่มาแรงนะคะในจังหวัดขอนแก่นของเราเพราะว่ามีประชากรเนาะหลั่งไหลเข้ามาไม่ว่าจะมาเรียนนะคะมาทำงานบางคนก็คือยังไม่พร้อมในการเป็นหนี้ซื้อบ้านก็จะเน้นเช่ามากกว่าการซื้ออีนี้ถ้าสมมติว่าคุณมีที่ดินว่างเปล่าสักผืนหนึ่งเนี่ยการสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์นะคะก็ยังคงเป็นหนึ่งธุรกิจนะที่น่าสนใจในยุคนี้วันนี้ขอแนะนำรับเหมาก่อสร้างดีๆนะคะที่มีความเชี่ยวชาญ นะกับทางด้านของธนากุล Development Group นะคะในเรื่องของการเลือกบริษัทรับเหมาจะเน้นแค่ในเรื่องของราคาไม่ได้จะต้องดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงไหมส่งมอบงานตรงเวลาหรือเปล่าเคยทิ้งงานไหมประวงประวัติเป็นยังไงบ้างแล้วก็สำหรับพี่ธนากุลนะคะเราจะมีทีมนักคิดวิเคราะห์ช่วยคุณในการวางแผนแทนคุณนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้เลยช่วยคุณนะคะให้คืนทุนไวที่สุดได้กำไรไวๆจะได้เสือนอนกินการันตีด้วยผลงานการสร้างที่มีการส่งมอบงานตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงค่ะตรวจสอบผลงานของเขาได้จริงทุกโครงการเลยเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันค่ะมีบริการประเมินหน้างานฟรีด้วยติดต่อได้เลยที่เบอร์นี้0908965556ค่ะสำนักงานออฟฟิศนะคะอยู่เยื้องเซ็นทรัลขอนแก่นถนนมิตรภาพอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เท่านั้นนะคะ
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
2: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
0: จับวัยรุ่นชายสมกปีลอบขายปืนเถื่อนดัดแปลงตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์หรือบก.ปคม.นำหมายสารเข้าตรวจค้นห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านแจ้งวัฒนะหลัก4หลังขยายผลจากโซเชียลพบมีคนโพสต์ข้อความต้องการจำหน่ายอาวุธปืนดัดแปลงในกลุ่มที่มีสมาชิกประมาณ300คนอ้างเป็นคนดัดแปลงปืนขายเองจึงติดต่อล่อซื้อจนได้หลักฐานเพียงพอเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าคนที่โพสต์ขายอาวุธปืนเป็นเยาวชนชายอายุ16ปีพร้อมของกลางปืนดัดแปลงที่นำไปโพสต์ขายโครงอาวุธปืนกระสุนและหลักฐานอื่นๆจากการสอบถามเจ้าตัวยอมรับว่าของกลางที่พบเป็นของตนเองขณะที่ตำรวจมีข้อมูลทางการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหามักมีพฤติกรรมพกปืนติดตัวไปตามสถานที่ต่างๆอ้างมีไว้เพื่อป้องกันตัวเพราะมีเพื่อนมากและมักมีเรื่องบาดหมางกับคู่อริจึงกลัวถูกทำร้ายเบื้องต้นจึงแจ้งความผิดตามพรบ.อาวุธปืนก่อนส่งตัวให้สน.ทุ่งสองห้องรับตัวไปดำเนินคดีต่อไปขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
2: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
7: เอ้าเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
8: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ่
7: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
9: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First บายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์

เลือกชิลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ชิลลี่พิชิตเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ซลล์ทุกสาขา
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
6: ์ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
7: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
8: ฮะอะไรนะ
7: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
9: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
13: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
12: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
13: และใกล้และใกล้
12: ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
14: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
15: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
16: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
15: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
14: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
4: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
5: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
4: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
5: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ
6: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: เพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง

0: โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
2: อ Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: Development Group
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

หนึ่งซิงเกิลค่ะพิกซี่นะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าหงุดหงิดเนี่ยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เหงาเข้าใจด้วยนะคะออริจินอลคือพี่ปานธนพรเนาะ For Eve ค่ะนำมาร้องใน Project The Taste of Time 2000เนี่ยเพลงในสมัยยุค 2000 ค่ะศิลปินใหม่ๆก็จะนำมาร้องเนาะและเรานั้นได้หายคิดถึงกันชั่วโมงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวนะให้ฟังกันมาบอกว่าหลากหลายเพลงกันแล้วนะจ๊ะขายของแป๊บหนึ่งชั่วโมงนี้นะคะท่านใดที่ต้องการเงินสดเนาะรถขุนช่วยได้นะคะคาร์ฟอร์แคสต์พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุด 140% อนุมัติเงินไวรับเงินไวสุดเลยนะ1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีวงเงินสำรองนะให้คุณผู้ฟังไว้ใช้ยามฉุกเฉินแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่มีแพลนจะใช้เงินตรงนี้ก็ไม่เสียดอกอะไรสแตนบายไว้สำรองไว้ดีที่สุดที่สำคัญค่ะดอกเบี้ยลดต้นลดดอกนะคุณมีปุ๊บเนี่ยคุณไปโปะได้เลยยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดนะคะกับคาร์ฟอร์แคชต้องการเงินสดรถขุนช่วยได้ขอกู้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์สมัครเลยค่ะกรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้โทร043-209-400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำตลกไม่ออกบอกคาฟอร์แคสเพราะทางออกใกล้กว่าที่คิดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวค่ะคาฟอร์แคสรถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้น

ากดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดค่ะต่อเนื่องกันค่ะสำหรับร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะคะก็ถ้าคุณผู้ฟังช่วงนี้รู้สึกว่าสายตรงสายตาเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วนะคะแนะนำไปตัดแว่นเนาะเป็นกิจจลักษณะไปเลยให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะช่วยดูแลคุณนะอย่าไปซื้อแว่นกันเองตามอินเทอร์เน็ตออนไลน์โดยที่ตัวเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะว่าค่าสายตาเป็นยังไงบางคนก็ไปยืนลองตามตะลงตามตลาดซึ่งบางทีเนี่ยค่าสายตาซ้ายขวาไม่เท่ากันนะคะบางครั้งก็อาจจะมีเอียงร่วมด้วยประกอบกับแว่นเหล่านั้นเนี่ยนะคะพอเป็นแว่นราคาถูกเนาะก็ไม่รู้นะคะว่าเลนส์ที่เขาทำมาเนี่ยมันมีคุณภาพไหมใส่เป็นแฟชั่นใส่ได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของสายตาจริงๆแนะนำนะคะว่าไปตัดแว่นสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญไปเลยวันนี้ขอแนะนำที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะเราให้ความสำคัญทุกขั้นตอนนะคะโดยมีทางด้านของนักทัศนมาตรไม่แน่ใจนะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเคยไปตัดแว่นนะคะโดยนักทัศนมาตรไหมต้องบอกว่าเขาจะตรวจละเอียดค่ะคุณจะได้แว่นที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นแว่นสายตาสั้นยาวเอียงแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงมีแว่นกันแดดสายตาด้วยรวมไปถึงเลนส์พิเศษสำหรับเด็กที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นผู้ปกครองท่านใดกำลังหาร้านแว่นนะคะที่มีเลนส์ชะลอสายตาสั้นของเด็กเนี่ยในกรณีที่บุตรหลานของคุณตอนนี้สายตาสั้นแล้วนะคะแล้วก็ใส่แว่นละด้วยเรียบร้อยนะจ๊ะอยากจะเรียกว่าชะลอเนาะเพราะถึงยังไงยุคนี้ก็ต้องมีการจ้องจอทีนี้สำหรับบางคนเนี่ยคือพอใช้สายตาหนักหน่วงนะบางทีดูจอในที่มืดก็เป็นปัจจัยทำให้ค่าสายตาเนี่ยมันอาจจะสั้นเร็วนะคะตัวเลนส์ตัวนี้มันจะเข้าไปชะลอนะไม่ได้บอกว่าหยุดนะคะเป็นการชะลอค่ะดีกว่าปล่อยให้น้องเนี่ยคือสั้นแบบรวดเร็วเพราะมิฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่ามีโรคเกี่ยวข้องกับดวงตาเกิดขึ้นนะคะก่อนวัยอันควรเนาะเติมสักนิดนึงค่ะช่วงนี้เนี่ยที่ร้านแว่นตายูนิคเนี่ยเขามีกิจกรรมนะคะเช็คตาทาอัปเกรดหรือถ้าสมมติว่าคุณจะเข้าไปตรวจสายตาอยู่แล้วเพียงแค่คุณนัดหมายล่วงหน้าแค่นี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็นเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติเลนส์กรองแสงสีฟ้าชุดทำความสะอาดแว่นตานะคะคุณก็จะได้แว่นสเปคเทพในราคาที่คุ้มค่ากว่าเดิมค่ะแนะนำนะคะนัดหมายล่วงหน้าในการเข้ารับบริการค่ะโทรเข้าไปได้เลย0942398699ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง CJ มอลล์ชวนกันไปตรวจสายตากันได้เลยทั้งครอบครัวนะคะขอบคุณด้วยสำหรับคุณพ่อต้นตาลจ๋าวันนี้3มื้อแล้วหม้อหุงข้าวนี่3วันแล้วล่ะน้ำไม่ได้ฟังสักทีวันนี้ถามว่าได้ฟังไหมได้ฟังสิจ๊ะ Your music your request

ึ่งซิงเกิลค่ะโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะหม้อหุงข้าวนะคะฟีเจอริงกับพันธ์วรการด้วยรีเควสต์โดยคุณพ่อต้นตาลนะคะส่งคลิปน้องนับดาวนะจ๊ะม่วนจอยเนาะเซิร์ฟตั้งแต่แบบว่ายังเด็กยังเล็กเลยมีแววเป็นศิลปินมีแววเป็นศิลปินต้องแล้วล่ะมันสมแล้วล่ะที่เราได้มีการปลูกฝังนะให้ลูกหลานเรานี่ฟังเพลงตั้งแต่แบบเบาะนะจ๊ะฟังตั้งแต่ยังอยู่ในท้องอยู่เลยคือตอนคลอดมานี่คือมือนี่คือตั้งวงลำมาเลยนะนี่ไงบอกว่าไปแมคโครหรอไม่ไปซื้อของหรอไม่อ๋อไปแมคโครนี่คือไปดูหมอลำลำโดยลูกเจ้าของนะจ๊ะแม่คงแม่ค้าก็พาลำด้วยม่วนจอยสุดๆไปเลยต่อไปก็จะเป็นขวัญใจแล้วนะทีเนี้ยเวลาไปคนก็จะจำได้อุ้ยน้องนับดาวป้านี่เห็นอุ้ยป้านี่ลำกับหนูมาตั้งแต่เด็กๆเลยว่างมาค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเรียบร้อยนะคะ 17:53 นะเดี๋ยวเตรียมตัวเคารพธงชาตินะคะขอบคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีในชั่วโมงนี้กับด้านของ MG Urban ค่ะช่วงนี้นะคะถ้าคุณมีแพลนจะซื้อรถไฟฟ้านะคะขอแนะนำนะสำหรับ MG Urban รถคันนี้น่ารักนะคะเรียบหรูดูทันสมัยที่สำคัญคือขับง่ายด้วยใครที่เป็นประเภทถอยจงถอยจอดไม่ค่อยเป็นเข้าทรงเข้าซองนี่อุ๊ยไม่ได้จริงๆจะบอกว่าคันนี้นะคะเขามีระบบช่วยจอดอัจฉริยะแล้วก็ยังมีระบบช่วยการขับขี่ด้วยส่วนห้องโดยสารภายในกว้างนะคะจุของได้เยอะด้วยนะคะ480ลิตรเบาะนั่งนี่มีระบบเป่าลมด้วยนะบางทีเหงื่อมาร้อนๆเนี่ยฟินเลยนะจ๊ะเปิดระบบเป่าลมนะถึงในเรื่องของวารันตีนิดนึงนะคะคนใช้รถไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นกังวลในเรื่องของการรับประกันคันนี้เนี่ยคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่มอเตอร์รวมไปถึงชุดควบคุมการชาร์จ1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรส่วนในเรื่องของบริการหลังการขายสบายใจค่ะเพราะว่า MG เราไปที่ไหนก็เจอเนาะมีถึง126แห่งทั่วประเทศวันนี้นะคะเชิญชวนคุณไป Test Drive ณที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศกับน้อง MG Urban ค่ะ

ต่อเนื่องกันสำหรับกริดและดาคอนสตรัคชั่นนะคะในเรื่องของบ้านไม่ใช่แค่ในเรื่องของที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่สำคัญที่สุดในชีวิตเรายิ่งบางคนเนี่ยเก็บหอมรอมริบกันมาทั้งชีวิตมีที่ดินว่างเปล่าก็อยากจะสร้างบ้านในงบประมาณที่ตัวเองควบคุมได้ในแบบบ้านในสไตล์ที่ทุกคนต้องการค่ะแต่ทีนี้ในเรื่องของการเลือกบริษัทที่จะมาสร้างเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีในเรื่องของมิจฉาชีพเยอะบางคนเบิกเงินไปแล้วเทงานเราก็มีวันนี้นะคะไว้วางใจค่ะสำหรับกริดและดาที่นี่รับสร้างบ้านรับสร้างโครงการครบวงจรดูแลงานก่อสร้างนะคะตั้งแต่การออกแบบวางแผนไปจนถึงวันส่งมอบงานมีทีมงานมืออาชีพพร้อมดูแลคุณค่ะมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกริดและดาคอนสตรัคชั่นเท่านั้นโทรไปพูดคุยกับเราที่095-796-6156ค่ะติดตามในเรื่องของผลงานการสร้างของเราทาง Facebook พิมพ์กริดและดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานค่ะ

ับปุ้นปิดท้ายด้วยสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะหมอน้ำหวานคลินิกกว่า 24,000 ยกให้เราในการแก้ปัญหาใต้ตาค่ะเติมเต็มใต้ตาที่นี่จะมีเทคนิคการฉีดเนียนกริบไม่เป็นก้อนใต้ตาไม่เป็นลำนะคะเก็บถุงใต้ตาด้วยวันนี้ถ้าคุณส่องกระจกแล้วเกิดความไม่มั่นใจใต้ตาเป็นร่องลึกนะคะทำให้ใบหน้าองค์รวมดูโทรมนะแนะนำไปเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์ค่ะในเรื่องของฟิลเลอร์เราฟรีเข็มทุกเคสนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะเจ็บนะลดปัญหาการฉีดโดนเส้นเลือดนะคะสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำมาตรการป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำในเรื่องของฟิลเลอร์นะคะมีอย.ตามมาตรฐานเปิดกล่องต่อหน้าลูกค้าทุกเคสเพิ่มเติมสำหรับคนฟังชาวเบสนะคะไปใช้บริการที่หมอน้ำหวานคลินิกแจ้งทางหน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะว่ามาที่นี่เพราะว่าได้ยินโฆษณาจากช่องทางเบสเรดิโอค่ะรับฟรีไปเลยนะคะสำหรับเมโสเฟรียไพรส์หน้าสายฉ่ำวามูลค่า 2,500 บาทฟรีคลิกเข้าไปดูในเรื่องของรายละเอียดต่างๆทาง Facebook พิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN พิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยก3เหลี่ยมภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์จากหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ

0: ฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
1: ฮะอะไรนะ
0: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
2: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
5: เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
4: ให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
5: และใกล้และใกล
4: ้ขอกู้กับ Carrefour Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Carrefour Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Carrefour Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
6: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
6: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเดะอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
10: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
11: แมนบอกเป็นจังใดล่ะผ่อนแพงบอก
10: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
12: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐกำหนด
13: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
14: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
15: ์มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมอง
1: คำตอบอยู่ที่นี่ครับจิลลี่ ES2 สติคาไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์

ือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: นูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลุกลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อเฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.89.0

0: Development Group จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เล
4: ิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: นีโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นีโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นีโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
2: อ Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: Hit music belongs here on your the number one station
4: Station ไม่ความรักที่กำลังพอดีไม่ต้องแฟนเปลี่ยนแปลงตัวตรงที่เรามี
3: The music just feels

ิงเกิลค่ะน้องกันชาลีนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณผู้ฟังนะเจอคนคนนั้นแล้วหรือยังคนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตคู่คิดนะคะเดินทางไปด้วยกันดูแลซึ่งกันและกันยามป่วยยามไม่สบายมีความสุขก็สุขไปด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ไปด้วยกันเจอแล้วหรือยังนะจ๊ะส่วนคนที่บอกว่ายังโสดอยู่นะคะไม่เป็นไรเลยไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดมหันต์ในชีวิตนะถ้าวันนี้เราไม่มีแฟนเพราะบางคนนี่บอกว่าการไม่มีแฟนเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะอิสระดีไม่ต้องมีใครมาคอยจำจีจำชายอยู่ไหนทำอะไรนั่นนี่บางคนก็บอกว่าต้องโสดแหละเพราะว่าโดนผิดหวังโดนทำร้ายจิตใจมาเยอะโสดๆดีกว่าอย่างน้อยๆตัวเราก็ไม่ทำร้ายความรู้สึกตัวเองในชั่วโมงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแป๊บเดียวช่วงนี้นะคะเชิญคุณมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับใจกลางอีสานกับศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคายสถานที่ตรงนี้พร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทค่ะหน่วยงานองค์กรบริษัทห้างร้านของคุณ

็สามารถจะมาใช้บริการสถานที่จัดงานของเราได้บริเวณด้านบนนี้มีห้องประชุมหรือมีติ้งรูมพร้อมให้บริการนะคะครบครันกันเลยทีเดียวส่วนที่บริเวณด้านล่างเนาะหลายคนก็เคยไปเดินใช่ไหมเวลามีงานพวกของดีแดนใต้งานคอนเสิร์ตงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์ออโต้โชว์ใดๆนะคะบริเวณด้านล่างเนี่ยจะเป็นฮอลล์นะขนาดใหญ่เลยนะคะใครจะมาจัดงานแสดงสินค้าใครจะมาจัดงานมหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตก็แนะนำโซนด้านล่างหรือว่าอยากจะใช้บริการโซนเอาท์ดอร์ด้านนอกนะคะโอ้ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะคะใช้บริการได้เลยต้องบอกว่าเรามีพันธมิตรนะคะที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลรวมไปถึงสนับสนุนการจัดงานของคุณด้วยทีมงานมืออาชีพนะตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบงานกันเลยทีเดียวสถานที่ตรงนี้นะคะพร้อมตอบโจทย์การจัดงานของคุณแล้วติดต่อในเรื่องของสถานที่จัดงานของเราโทรไปได้เลย0953719554ค่ะหรือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มาในฐานะผู้จัดงานแต่เราชอบไปร่วมงานนะจ๊ะจุดนี้อยากจะรู้ว่าในช่วงนี้ที่ศูนย์ประชุมไคส์เนี่ยเขากำลังจะมีงานอีเวนต์อะไรบ้างไหมกดไลค์แฟนเพจรอไว้ได้เลยพิมพ์ไคส์ KICE ได้เลยค่ะช่วงนี้ประกันรถคลายใกล้หมดนะคะต้องต่อนะไม่ต่อไม่ได้เลยประกันเนี่ยจะมาชะล่าใจไม่ได้บางคนบอกปีหนึ่งนี่หนูไม่เคยเคลมเลยนะลูกขับรถนี่คือ the best ละที่สุดในขอนแก่นแล้วล่ะ Fast 8นี่ยังเชิญหนูไปร่วมแสดงคือต้องบอกเลยนะเนี่ยเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะบางทีคุณอาจจะไม่ได้รถชนรถเนี่ยคุณอาจจะเผลอพลาดเนาะถอยไปชนเสาถอยชนต้นไม้เบียดกับกำแพงอะไรก็ตามนะคะจุดนี้รถทุกคันเนี่ยควรจะมีประกันนะแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้สภาพคล่องการเงินนี่แหมมันไม่เอื้ออำนวยในการซื้องวดเดียวเนาะแนะนำนะคะซื้อผ่านกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เพราะว่าช่วงนี้นะคะเรามีแคมเปญประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยนะคะผ่อนสบายค่ะให้คุณผ่อนสบายกระเป๋าเลยนะจะผ่อนเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตก็ได้มากไปกว่านั้นค่ะเรายังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนด้วยรถเสียรถดับนะรถมีปัญหาระหว่างทางอุ่นใจได้เลยนะคะใครที่สนใจนะต้องบอกว่าตัวประกันเนี่ยเขามีนะคะประกันในเครือพัฒมิตรเนี่ยให้คุณเลือกเทียบคุณอยากจะได้ประกันชั้น1 2 2บวกประกันชั้น3ตั้งงบประมาณไว้ประมาณเท่าไหร่นะคะรีเควสต์ไปได้เลยเราก็พร้อมที่จะเปรียบเทียบประกันจริงจังคุณจะได้ดีลปังนะคะแบบออโต้ค่ะใครที่สนใจค่ะซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยนะคะได้แล้ววันนี้ที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้ค่ะโทร043-209-400นะคะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะ

หนึ่งซิงเกิลค่ะแพรวานิชาพัฒน์นะคะซ้อมมีแฟนค่ะเป็นเวอร์ชั่นโคเวอร์นะคะออริจินอลก็คือน้องกิมกวอนก่อนกวินอันนี้เป็นสวีทเวอร์ชั่นนะจริงๆเพลงออริจินอลนี่ก็คือมีจังหวะแน่ให้ได้บอกว่าโยกๆได้อันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นบอกว่าฟังน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยหวานชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอให้มีความสุขกันนะสำหรับสุขเดย์วันนี้เห็นดีเจปังพงบอกว่าที่ต้นตาลเนี่ยเขามีออกกำลังกายด้วยนะเต้นแอโรบิกนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ฮิตเนาะแอลงแฟนลี่นั่นนี่ต้นตรงต้นตาลนะจ๊ะโอ้เขามีการบอกว่าเชิญครูสอนเต้นแอโรบิกนะระดับแนวหน้าในจังหวัดขอนแก่นมาเลยล่ะชอบเต้นแบบไหนนี่คือมีแทบจะทุกประเภทบางคนก็ชอบเต้นแนวซุมบ้าบางคนก็ชอบเต้นแนวบอกว่าเต้นตามพวกเพลงที่เป็นไวรัลบางคนก็เป็นครูที่แบบดังๆใน TikTok ก็มีส่วนดีเจปังคงของเราเป็นตัวแทนครูเต้นแอโรบิกบอกว่าเป็นแอโรบิกแบบเน้นเอนเตอร์เทนไม่ได้เน้นสร้างกล้ามเนื้อเน้นเสียงหัวเราะได้กรีดได้กราดได้อะไรยังไงก็เรียนเชิญได้นะคะคนที่อาจจะเขาเรียกว่าวันนี้วันสุขเดย์ปกติก็ต้องไปดริ้งแดร้งแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะเป็นฟิลรักสุขภาพเนาะแม่เนาะไปเต้นแอโรบิกได้นะคะที่ต้นตาล นะจ๊ะขอบคุณปิดท้ายด้วยสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะสุพาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเขาบอกว่าเป็นโครงการแกะกล่องตำเล่มใหม่แกะกล่องโครงการเนี่ยบ้านสร้างใหม่เลยนะคะสุพาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตตรงนี้อยู่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลางถึง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปค่ะให้ทุกจังหวะชีวิตนะคะถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงช่วงนี้นี่ถือว่าเป็นช่วงที่เขาเพิ่งเปิดโครงการนะเพิ่งจะมีการพรีเซลไปเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนดังนั้นช่วงนี้เนี่ยใครที่เข้าไปเนี่ยจองบ้านกับเรานี่ถือว่าเป็นประชากรกลุ่มแรกๆเลยในโครงการนะคะดังนั้นเนี่ยใครนะคะที่กำลังเล็งๆมีแพลนจะซื้อบ้านนะไปดูนะคะเขาอลังการตั้งแต่ทางเข้าโครงการกันแล้วเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านมีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีสวนส่วนกลางถึง3สวนนะคะแล้วก็จะเป็นสไตล์ยุโรปเลยนะคะซึ่งเขามีการขนแบบบ้านนะคะใหม่ๆของสุภาลัยเนี่ยเอามาเสิร์ฟให้นะคะสำหรับชาวขอนแก่นโดยตรงต้องบอกว่าโครงการสุพารายในจังหวัดขอนแก่นของเรามีเยอะมากนะคะมีทางบ้านพร้อมอยู่บ้านสร้างใหม่ยังไงลองเข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook นะคะพิมพ์สุพารายจังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะ

ช่วงนี้ท่านใดเครียดในเรื่องของสิวนะคะสิวหลุมสิวรอยดำรอยแดงนะคะที่เกิดจากสิวนะเดี๋ยววันนี้ขอแนะนำคลินิกรักษาสิวดีๆให้กับด้านของ Attitude Clinic ที่นี่นะคะเขามีชื่อเสียงจากทางภาคเหนือรวมไปถึงกรุงเทพมาเปิดที่ขอนแก่นของเราเป็นที่แรกนะคะในไพศาลเลยอย่างที่บอกว่าจุดเด่นของที่นี่คือเขาไม่มีการเลี้ยงไข้เขาจะรักษาคุณตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยนะคะจะได้รู้ว่าสาเหตุหลักๆที่คุณเป็นสิวเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วก็ตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นใช้ติดตามค่ะตั้งแต่วันแรก day 1นะคะที่คุณเข้ามารักษาที่นี่หลังทำเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็จะได้เห็นพัฒนาการเนาะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะบนใบหน้าของเราด้วยส่วนในเคสที่จะต้องมีการกินยาสิวนะคะคุณผู้ฟังทางคลินิกเนี่ยเน้นในเรื่องความปลอดภัยนะเขาได้มีการโคนะคะกับแลบตรวจเลือดเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยไปตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวเพื่อการรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยราคารักษาไม่ได้แพงเลยคือไม่ได้แบบว่าคือมันคนที่รักษาสิวจะรู้ดีว่าราคาเนี้ยคือดีมากแล้วเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทซึ่งราคานี้รวมยากินยาทานแล้วนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นสิวอะไรแล้วจะต้องมีกระบวนการในการรักษายังไงแนะนำว่าเข้าไปพูดคุยนะคะปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีย้ำนะว่าเข้าไปคอนซัลท์ได้ฟรีเราจะได้รู้ว่ามันจะมีแนวทางการรักษาอย่างไรนะคะจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลค่ะติดถนนมิตรภาพนะฝั่งถนนมิตรภาพเลยลองเข้าไปดูรีวิวบางคนคิดว่าโอ้ยหน้าฉันคือผ่านมาหลายคลินิกและหรือบางคนไม่กล้าเดินเข้าคลินิกรักษาสิวเพราะว่ากลัวโดนเลี้ยงไข้วันนี้แนะนำนะคะไปที่ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยขอบคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโดยจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้ทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยในเขตปกครองตนเองทิเบตเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมยืนยันการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
2: เหมาะสมครับไม่ได้เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่าง
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยมีการประสานงานกับทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวัน
3: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการดูแลความปลอดภัยการจราจรและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่สงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มีการประชุมติดตามร่วมกันทั้งตำรวจทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดโดยเน้นย้ำว่ามีการติดตามสถานการณ์ในทุกวัน
4: จากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ได้ประชุมกันทุกฝ่ายทุกวันติดตามสถานการณ์ทั้งเชิงการดูแลความปลอดภัยพื้นที่เรื่องการจราจรเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเราประเมินอยู่ทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องของความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เรียบร้อยนะครับการติดตามสถานการณ์ต่างครับผมได้ประชุมกับทั้งทหารตำรวจทั้งท่านผู้ว่าเราติดตามสถานการณ์ทุกวัน
3: สำหรับประเด็นที่มีการชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงเกี่ยวกับวิถีกระสุนปืนที่มีการกล่าวอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์โดยระบุจะขอเวลาตรวจสอบ3วันนั้นพลตำรวจโทปิยวัฒน์กล่าวว่าจะรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนตรวจสอบและพิสูจน์รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่ละเอียดรอบคอบยืนยันว่าทุกคดีจะได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดถี่ถ้วนทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามโครงการพัฒนาถนนและระบบระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและยกระดับโลจิสติกชายแดนใต
5: ้นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทในพื้นที่โดยเน้นย้ำการขยายช่องจราจรเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงการฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตรโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปปรับการต่อ ในการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้สำหรับในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้เตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาอาทิฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข4089ตอนเตาปูนท่าสาบการขยายถนนสายโคตาบโรมือเล็งใต้และการปรับปรุงทางแยกสายยะหาบาละนอกจากนี้ยังพร้อมผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่องได้แก่การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข410สายปัตตานีเบตงและทางหลวงหมายเลข4326สายเบตงบ้านกม17เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดด่านชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้นพศรแก้วขับรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีมติปรับลด 11,162 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
6: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานบูรณาการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทโดยขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนราษฎรจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณาโดยคาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวันที่7ถึง9กันยายนทั้งนี้การพิจารณาวาระที่2และ3จะเป็นการพิจารณารายมาตราโดยสมาชิกที่สงวนคำแปรยติไว้จะได้สิทธิอภิปรายซึ่งนายกรวีระบุว่าอาจมีการหารือร่วมกับวิฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายให้เหมาะสมพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นความคุ้มค่าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและการพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7: ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็คือการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายปี2570ปีนี้โดยสรุปก็มีการปรับลดทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทยืนยันนะครับว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นเราจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดครับ
6: ด้านนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการเปิดเผยข้อสังเกตของคณะกรรมการ4ประเด็นได้แก่ให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนจัดทำงบประมาณและให้สำนักงบประมาณเปิดเผยข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพิ่มประสิทธิภาพลดภาระงานกำลังคนและความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูลทบทวนความจำเป็นและความคุ้มค่าของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงปรับโครงสร้างหรือควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนและเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิก OECD พร้อมทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงิน ซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วย
8: หัวใจสำคัญของพระราชกำหนดฉบับนี้ถ้าอ่านดูให้ดีเราต้องการช่วยเยียวยาประชาชนและขณะเดียวกันเยียวยาเขาและช่วยเขาเปลี่ยนผ่านด้วยหลังคาบ้านเนี่ยที่ติดโซล่าเนี่ยเขาสามารถขายไฟคืนได้ด้วยขณะเดียวกันทั้งประเทศเนี่ยเมื่อรวมกันผมว่ามันก็จะได้วอลุ่มที่มากพอสมควรวันนี้เราใช้ลักษณะของการที่ให้หน่วยงานต่างๆเสนอเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แต่ต้องมีการกรองจะมีท่านปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นคนการกรองว่าจำนวนที่เหมาะสมขีดความสามารถจะเป็นเท่าไหร่
5: นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟในเดือนกันยายนนี้โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกรณีบริษัทในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดขอสิ้นสุดสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินสัปดาห์หน้าน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เตรียมเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดหรือ CP เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหลังบริษัทในเครือ CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์ในวันที่30กันยายนนี้ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มาหารือเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อและยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องผ่านคณะกรรมการ EEC นำเสนอเป็นพระราชบัญญัติหรือกฎหมายส่วนจะหารือถึงกรณีการยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์ในวันที่30กันยายนนี้ด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการพูดคุยกันโดยการทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถยกเลิกได้โดยง่ายที่ผ่านมาเห็นในกรณีภาครัฐเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาแต่ไม่ค่อยเห็นกรณีที่เอกชนขอยกเลิกสัญญากับภาครัฐเนื่องจากการยกเลิกสัญญาอาจมีผลตามมาจำนวนมากทั้งการถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานหรือการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอพบเลขาธิการ EEC ก่อนเพราะคู่สัญญาน่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องดำเนินการตามระเบียบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายแก่ตำรวจท่องเที่ยวพร้อมปล่อยแถวรถปฏิบัติการโดรนลาดตระเวนยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจนถึงเดินทางกลับซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีกำลังพล 1,800 กว่านายแต่ต้องดูแลนักท่องเที่ยวมากกว่า30ล้านคนต่อปีจึงมีการนำเทคโนโลยีและเครือข่ายภาคประชาชนมาสนับสนุนการทำงานพร้อมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายตรวจอัจฉริยะ Smart Patrol จำนวน 1,250 ชุดประกอบด้วยเสื้อปลอกเกราะสะท้อนแสงวิทยุสื่อสารเข็มขัดยุทธวิธีพร้อมด้วยปืนไฟฟ้า450ชุดและเครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ900ชุดพร้อมปล่อยแถวขบวนรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ขนาดเล็ก CCOC Mobile จำนวน4คันและรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับโดรน Surveillance จำนวน32คันพร้อมโดรน128ลำประจำ32สถานีภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม First Responder ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ท่าอากาศยานและแหล่งนักท่องเที่ยวหนาแน่นสำหรับตรวจการและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
11: เว วันนี้ก็มีการปล่อยรถมีโดรนเพื่อจะเอาไว้ตรวจสอบเอาไว้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเอาไว้ตรวจการนะครับและเทคโนโลยีกล้อง AI รถไมโครบัสรถมินิบัสที่มีทั้งแบบระบบการแจ้งเตือนระบบของการที่คัดกรองโดยใช้กล้อง AI ติดใครมีหมายจับตำรวจท่องเที่ยวก็มีข้อมูลก็เข้าไปจับกุมแล้วก็จับกุมมาแล้วหลายร้อยราย
10: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่าขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาระบบบัญชาการ One Command ศูนย์รับแจ้งเหตุสายด่วน1155ตลอด24ชั่วโมงรองรับการสื่อสาร8ภาษาเช่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมนีและภาษาอินเดียเชื่อมโยงผ่านแอปพลิเคชันการสแกน QR Code และวิดีโอคอลเพื่อระบุพิกัดและประเมินระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึง
1: ดำเนินการภายใน60วันย้ำความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการทางวินัยของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ว่าจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันกพ.มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาค้างอยู่เป็นจำนวนมากและหลายเรื่องยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและความชัดเจนในสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวินัยจึงได้หารือถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาโดยเมื่อหน่วยงานส่งเรื่องหรือรายงานเข้ามาแล้วจะต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันเพื่อให้กระบวนการมีความชัดเจนและไม่ปล่อยให้เรื่องค้างเป็นเวลานานทั้งนี้มาตรฐานกรอบระยะเวลา60วันดังกล่าวจะครอบคลุมการดำเนินการทางวินัยโดยทั่วไปไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะคดีหรือความผิดทางวินัยประเภทใดประเภทหนึ่งแต่ใช้เป็นแนวทางสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยในทุกกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับ13หน่วยงานจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับนิวเคลียร์ไทยสู่พลังงานสะอาดแห่งอนาคตนายสิริวัฒน์เจ็ดสีรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์หรือ HOTNETร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนและหน่วยงานจากภาครัฐภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมรวม13หน่วยงานซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของกฟผ.ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทยโดยนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์มาบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวรวมถึงสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมต่อเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามหลักวิชาการอันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในระดับโลกอีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการโชว์แผนขับเคลื่อนภารกิจหลักลงทุนมั่นคงเกษียณมั่นใจเศรษฐกิจไทยยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์สร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาตินายสารพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าได้กำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาติยกระดับการลงทุนมืออาชีพดูแลสมาชิกอย่างเข้าใจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืนโดยปัจจุบันพบว่าสมาชิกกบข.ที่เกษียณอายุราชการได้รับเงินก้อนจากกองทุนเฉลี่ยประมาณ 1-1.5 ล้านบาทซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่พอเพียงต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณสะท้อนว่าสมาชิกยังมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว และจากสถานการณ์การลงทุนปัจจุบันที่มีความผันผวนกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกและยกระดับบทบาทสู่ผู้นำด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนแนวทาง Active Ownership เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้สมาชิก
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
13: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสถานการณ์ต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเมืองจีหลงเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลเป็นการชั่วคราวในวันนี้เนื่องจากความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่เนื่องจากน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากทานน้ำแข็งกั้นขวางเริ่มเอ่อล้นและอาจพังทลายจนทำให้มวลน้ำและโคลนปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างทั้งนี้ทีมกู้ภัยของจีนทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกมาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรโดยให้เตรียมพร้อมและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ในวันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตซึ่งยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากและความเสี่ยงจากสภาพพื้นที่โดยรอบคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้จะดำเนินการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับสหรัฐและญี่ปุ่นภายใต้รหัส Freedom Age ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้ที่บริเวณหน้าน้ำสากลทางตะวันออกและทางใต้ของเกาะเชจูเพื่อฝึกซ้อมการตอบโต้ภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรวมถึงเป็นการเสริมสร้างการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคโดยจะเป็นการฝึกซ้อมรบในหลายมิติอาทิการป้องกันขีปนาวุธทางทะเลการฝึกซ้อมทางอากาศและการป้องกันภัยทางอากาศการต่อต้านเรือดำน้ำและการป้องกันทางไซเบอร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีกับเกาหลีใต้เพื่อลดท่าทีการเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือและส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ฉบับที่5ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออก เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เชือเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่ เวลา 6:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 17 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15 เซนติเมตรและเวลา 14:44 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
16: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
17: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่น
18: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic กับเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพไปให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: ธนาคุณ Development Group
1: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเดะอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์

0: เลือกชิลลี่ ES Price Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ชิลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือขายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
7: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
7: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
4: ์6-7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลย

0: อพเมนต์กรุ๊ป
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเดะอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
5: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
6: แมนบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
5: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
7: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์ Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: Hit music belongs here on your number one station. The music just feels so

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้กู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
2: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043 209 400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพไปให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
9: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
8: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
9: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: Development Group
1: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉยบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: Hit music belongs here on your the number one station.

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: ธนากุล Development Group
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจ

0: ธนาคุณ Development Group
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: อยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.

0: เม้นกรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ 89.0 ในช่วงเวลาสุขอาสามาทำไมวันนี้มาเริ่มต้นด้วยเพลงซึ้งๆนะคะดึกแล้วจากไฮดร่าตามเพลงนี้นี่มีคนขอมาผ่านทางไลฟ์สดดีเจโบหลังจากที่ดีเจโบเปิดครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมาทักทายหลังไมค์กันก่อนหน้าสักพักใหญ่ๆแล้วเรียบร้อยนะคะนั่งฟังเพลงตรงนี้เพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงแล้วก็รอข้อความแต่ว่าข้อความก็หน้าเว็บยังไม่ได้เยอะแต่ไม่มันไรนะคะในไลฟ์สดนี่คือแบบปุ๊บปั๊บเลยมากเลยก็มีคนขอเพลงกันมาเยอะแยะเลยตอนนี้ก็หาเพลงไม่ทันแล้วเนี่ยสวัสดีคุณบอยตอยบอยอะไรเนี่ยเรียกคุณบอยธรรมดาก็แล้วกันนะคะสวัสดีคุณกุมารจากชลบุรีค่ะน้องไม้จากขอนแก่นวันนี้ทำไมดีเจโบเสียงไพเราะขนาดนี้เนี่ยท่านชายคุณภารการจากราชบุรีค่ะสวัสดีคุณจิรศักดิ์คุณพี่บรรจิตจากเพชรบูรณ์ด้วยแล้วก็คุณวิวัฒน์นะคะสวัสดีคุณกรกฎด้วยวันนี้สุขอาสาปกตินี้จะต้องดีดมานะวันนี้มาเป็นแบบเรียบร้อยเนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะวันนี้จะมาเป็นแบบโหมดไหนดีแต่พอเปิดเพลงดึกแล้วมามันก็ต้องแบบซึ้งตามเพลงเนาะโอ้ยทั้งทายคุณบอยเขาบอกว่าผมมาจากคอนเวียงนครเวียงจันทร์ครับจากสปป.ลาวแล้วค่ะสบายดีแปลว่าสวัสดีจ้าตอนนี้ก็เรียกได้ว่าดึกแล้วสำหรับบางคนแหละบางคนก็อาจจะยังไม่ดึกในสายตาของทุกคนคิดว่าตอนนี้ดึกแล้วหรือเปล่าคนที่อยู่ตอนนี้ก็บอกว่ายังไม่ดึกสี่ทุ่มเองสวัสดีคุณทะเนโอ้วันนี้ขอเพลงกันมาได้เลยนะวันนี้ดีเจบอยจะอยู่ดูแลในช่วงของกลางคืนสุขอาสามาทำไมนะคะช่วงกลางคืนวันนี้เราก็อยู่ไปจนถึงประมาณ6โมงเช้าใครอยู่อยู่เลยโบอยู่เป็นเพื่อนสักแป๊บหนึ่งกันละกันเอาเป็นว่าให้คุณจนเบื่อกันเลยดีไหมเมื่อเช้าก็มาและ6โมงครึ่งถึง11โมงจัดจนลืมวันลืมคืนไปแล้วเนี่ยเอานี่วันศุกร์หรอกลางคืนนี่มันก็จะเป็นความสุขที่แบบยิงยาวกันได้แบบเรื่อยๆแบบไปเรื่อยๆชิวๆข้อความหน้าเว็บจากน้องไม้นะคะถูกส่งมานานแล้วตั้งแต่ตอนกี่โมงนะน้องไม้ยังไม่หลับใช่ไหมคะมีคนบอกว่าขอเพลงแสนดีรอคิวก่อนนะคะคุณบอยแป๊บหนึ่งเห็นข้อความและรอก่อนนะคะเวลาพูดหน้าไมค์เนี่ยมือไม่ว่างในการพิมพ์เพลงแบบเลิศซึ่งขอเพลงที่หายากด้วยคือเห็นแล้วนะคะเพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยหายากแบบแป๊บนึงนะต้องมีสติในการแบบเงียบๆนิดนึงคือตอนนี้พูดไปด้วยพิมพ์ไปด้วยน่าจะยากอะข้อความจากน้องไมค์นะคะบอกว่าน้องไมค์แบมมี่เป็นชื่อแฟนคลับของพี่แบมแบมค่ะอ๋อแบมมี่สวัสดีวันศุกร์สุดอาสาค่ะพี่โบหนูมาแล้วจ้าวันนี้หนูขอเพลง Wondering ของพี่แบมแบมชอบมากๆเลยค่ะมาตั้งกี่โมงเนี่ยน้องไมค์นี่หน้าเว็บก็ไม่เปลี่ยนเวลาให้สักทีนะอยากให้เขาเปลี่ยนเวลาให้จังเลยเพราะว่าจะได้รู้ว่าน้องเขาส่งมาช่วงเวลาไหนนี่ต้องมานั่งบวกลบเลขเองหน้าเว็บตอนนี้ขึ้น 14:12 ซึ่งไม่น่าจะใช่อะไรน้องไม้น่าจะส่งประมาณสัก 3:12 อันนี้เดาออกซึ่งตอนนี้ 3:52 งงนิดแต่เดี๋ยวจัดให้นะคะน้องไม้เดี๋ยวรอฟังเพลงก็แล้วกันตอนนี้ทั้งไทยส่งเสียงให้รู้ว่าดีเจโบมาเผื่อว่าวันนี้หลายคนเดาเอ๊ะมาไม่มาหายไปอาทิตย์ก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อาทิตย์ก่อนก็มาอยู่มีแต่อาทิตย์นู้นๆน่ะไม่ได้มาแล้วพวกคุณก็จะแบบเอ้ยตกลงมาหรือไม่มาไงมาแล้วมันก็มีสัปดาห์ที่ติดภารกิจติดงานบ้างแล้วนะก็สิ่งใดที่อาสาก็รอก่อนแล้วกันไปทำงานภารกิจหน้าที่ที่สำคัญก่อน
มีคนบอกว่าอาทิตย์นี้ดีเจโบมาเต็มอาทิตย์เลยดีใจไหมคะที่มาเต็มอาทิตย์ไปเลยอ่ะอยู่เป็นเพื่อนกันยิ่งตอนกลางคืนเนี้ยก็ตอนกลางคืนวันศุกร์ก็จะมีเสียงดีเจพูดบ้างนะคะแต่จริงๆบางคนก็ชอบที่จะฟังเพลงมากกว่าแล้วเนาะเออน้องบอยบอกว่าผมแค่อายุ15ปีเองโอ้โหนอนดึกนอนดึกอ๋อวันนี้วันศุกร์นอนดึกได้ท่านไทยคุณซักวันสักวันที่เธอจะรักใช่ไหมตั้งชื่อแบบยาวมากกว่าจะเรียกชื่อได้เนี่ยเอาชื่อเล่นหน่อยดีไหมอ่ะเอาฉายามาแบบนี้แบบไปไม่เป็นเลยทีเดียวเขาบอกว่าดีใจครับดีเจโบโชโกดูดิดิร่าเริงวันนี้มาแบบเรียบร้อยวันนี้มาแบบดึกแล้วข่มตานอนแต่หัวใจรุมเร้าฉะนั้นตอนนี้ใครที่ยังไม่นอนนะคะมาขอเพลงได้พี่บรรจิตทวงเพลงแล้วหนึ่งดีเจมาไม่มาไม่รู้ขอเพลงหลงทางของเต๋าเห็นบ่น้อเรียบเรียงทีละอย่างคือแบบทุกคนก็แบบอ่านสิดูสิมองสิเออเปิดสิเออเออเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ฟังเพลงติดกันยาวๆไปเลยก็แล้วกันเนาะตามนี้และเพลงนี้นะคะระยะปลอดภัยจากว่านธนกิจนะเปิดให้กับน้องร็อกจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งเขาก็ขอมาในทุกวันน่ารักเหลือเกินเขาบอกว่าป้าป๊าเขาเนี่ยติดตามรับฟังในทุกๆเช้าของดีเจโบแล้วนะมาตื่นเช้ารอฟังแล้วก็ฟังตลอดเปิดคลื่นไหนเปิดช่องไหนให้ฟังให้ดูก็ไม่เอาจะต้องดูช่องหนูโบเท่านั้นน่ารักจริงๆเลยบอกว่าอยากฟังเสียงหนูโบอยากดูช่องหนูโบคนนู้นน่ารักจังเลยจะเตรียมตัวไปอยู่เพชรบูรณ์แล้วดีกว่าไหมเนี่ย จะได้ฟังเสียงหนูทุกวันเลย เอาหนูไปเลี้ยงด้วยเลยได้ไหมล่ะ น้องบอยบอกว่าที่ประเทศลาวตอนนี้ยังไม่เปิดเทอมเข้าโรงเรียนเลยครับ สวัสดีคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่ด้วยนะคะเจ้าฉะนั้นเลยขออนุญาตเปิดเพลงนี้ระยะปลอดภัยจากว่านธนกิจนะคะให้กับน้องร็อก FC จากจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมกับป้าป้าแล้วก็หมอม้าด้วยและกับพี่สาวด้วยนะคะให้ส่งความปลอดภัยนี้ไปถึงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

นี่คือแสนดีค่ะเป็นเพลงที่ถูกแนะนำมาจากน้องบอยนะคะจากสปป.ลาวแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นแร็ปและแบบลาวด้วยเท่มากเลยแสนดีแล้วยังไงอ่ะก็ไม่มีคือแบบแสนดีบางทีก็แสนสาหัสไปด้วยเนาะเขาไม่รักไงเขาไม่รักคนดีเออเขาชอบคนแบดแบดหน่อยเอาไม่ดีมากๆเอาแบบถ้าดีมากก็แบบดีเกินไปเหมือนพี่รังสีอะไรอ่ะพี่ไม่ได้มายังจะมาแขวะพี่ก็แหมจริงๆการเป็นคนดีเนี่ยมันดีอยู่แล้วแหละแต่มันคือประเด็นเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่คนที่จะบอกเลิกอ่ะหรือว่าคนที่จะหมดรักอ่ะไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมาบอกต้องแบบว่าอุ๊ยถ้าว่าก็เดี๋ยวแบบรับไม่ได้เธอดีเกินไปฉันเป็นคนที่แบบไม่ดีพอแล้วอะไรประมาณนี้เป็นอย่างนั้นไปอยากให้เจ้าได้กินฟังแล้วก็อยากเป็นคนแบดแบดบ้างเออน้องไม้บอกว่าขอบคุณด้วยนะคะพี่โบสวยๆวันเดอร์ลิงหนูชอบมากๆเลยฟังแล้วเรียบร้อยวันเดอร์ลิงเนี่ยพอฟังปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าแปลว่าอะไรลิงที่เหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ไม่ใช่ละคุณโรเจอร์บอกไม่ใช่ละเพราะว่าฟังวอเดอร์ลิงคือแบบเหมือนลิงวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เลยว้าวตาซุ่มใจเย็นบ้าเปล่าเนี่ยจินตนาการมันมาก่อนเนี่ยว้าไม่ใช่นะคือความหมายของเพลงอ่ะยังไงไม่รู้ไปแปลเอาวันเดอร์ลิงอ่ะพอฟังเป็นลิงปุ๊บก็วิ่งเข้าตัวเองเลยทันทีเอาข้อความคุณภารการนะคะหน้าเว็บมาแล้วพี่แจ็ควันนี้ก็มีข้อความนะคะผ่านทางอินสบ็อกมาน้องไมค์ก็ส่งมาเหมือนกันคุณโรเจอร์ก็ส่งมาเหมือนกันมีแต่บทกลอนที่ถูกส่งเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อไปมันคือช่วงที่หาไม่ได้แล้วในโลกใบนี้ไม่อยากจะคุยเลยแต่ก็ต้องคุยหน่อยล่ะเป็นช่วงที่หาไม่มีแล้วในโลกใบนี้ที่จะมีช่วงบทกลอนที่ถูกแต่งขึ้นมาโดยเฉพาะให้กับเบสแล้วก็ให้กับดีเจโบโบในหน้าที่นี้และในช่วงนี้ก็คือช่วงบทกลอนอันแสนไพเราะจากเหล่ากวีปะทะกับกลอนเก่าดีๆจากดีเจโบโบค่ะต้องขอพาทุกท่านนะคะมาปรับเปลี่ยนบรรยากาศของฟีลลิ่งในการฟังแล้วก็การตอบในการคุยกันโดยเฉพาะในช่วงบทกลอนอันแสนไพเราะจากเหล่ากวีตรงนี้นะคะเพื่อให้ได้อรรถรสในข้อความบทกลอนต่างๆนะคะให้รู้สึกเป็นไปตามฟีลลิ่งที่ผู้แต่งเอาไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นกลอนต่างๆนานาเนี่ยซึ่งโบเองนี่ก็ทุกครั้งที่มาจัดตรงนี้จะไม่ได้รู้ล่วงหน้าก่อนนะคะว่าจะมีบทกลอนอะไรบ้างเพราะว่าอย่างคุณพลการก็แต่งกันสดๆก็รอจนกว่าข้อความจะเด้งขึ้นหน้าเว็บหลักเพื่อที่จะอ่านกลอนของคุณโรเจอร์ที่ถูกส่งมาก็บอกว่าส่งมาแล้วซึ่งโบก็ยังไม่ได้กดอ่านน้องไมค์ก็บอกว่าส่งมาแล้วซึ่งโบก็ยังไม่กดอ่านพี่แจ็คก็ส่งข้อความเด้งขึ้นมาละแต่โบยังไม่กดอ่านเพราะทุกครั้งเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถที่จะมานั่งอ่านเตรียมตัวได้และผู้ส่งก็เพิ่งจะส่งมาทุกอย่างมันเป็นแบบสดๆทั้งนั้นเลยฉะนั้นโบก็เลยเห็นว่าในเมื่อกลอนที่ถูกส่งมาส่งกันแบบเพิ่งส่งให้อ่านก่อนก็ไม่มีเวลาฉะนั้นแล้วก็ต้องตอบแบบสดๆการอ่านจึงอยากให้เป็นแบบสดๆเพราะโบก็ไม่รู้ว่าฟีลลิ่งของนักแต่งกลอนที่เป็นนักกวีเนี่ยเขาแต่งกลอนกันมาแล้วเป็นฟีลลิ่งไหนก็จะเป็นสดทุกอ่านและการโต้ตอบของ DJ โบก็จะเป็นที่นี่ที่เดียวที่มีการโต้ตอบแบบสดๆที่เบสตรงนี้เพื่อให้ได้อรรถรสสำหรับกลอนต่างๆที่ถูกส่งมาอาจจะดีมากดีน้อยในการตอบกลับไปต้องขออภัยด้วยเพราะมันคือการตอบแบบสดๆแต่มันจะได้ฟีลลิ่งของความเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นที่เบสตรงนี้และนี่แหละค่ะที่ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีช่วงบทกลอนที่ถูก
แต่งขึ้นมาโดยเฉพาะให้กับผู้ฟังที่เบสตรงนี้และก็การตอบสดๆจากดีเจโบโบค่ะ

และโบจะขออนุญาตเริ่มต้นกับกลอนของน้องมายก่อนนะคะเพราะว่าน้องส่งกลอนมาให้โบก่อนนี่ตามลำดับเวลาที่ถูกส่งเข้ามานะคะกลอนแรกวันนี้จากน้องมายส่งกลอนมาว่าดังต่อไปนี้

เบสเรดิโอ89คลื่นนี้มีรอยยิ้มส่งใจมาส่งความอิ่มเอมใจให้เอ่ยขอให้พี่โบมีความสุขและสดใสเหมือนเคยส่งเพลงเพราะๆให้ฟังเป็นกำลังใจให้ดีเจคนสวยเสมอนะคะนี่คือข้อความบทกลอนที่ส่งมาจากน้องมายนะคะคำถามของน้องมายวันนี้ว่าพี่โบมาหรือเปล่าวันนี้ทุกครั้งพอเราบอกว่ามาน้องก็จะร่วมสนุกในการแต่งกลอนซึ่งน้องไม้เนี่ยก็จะมีข้อความร่วมสนุกอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียงซึ่งก็จะเป็นช่วงที่โบแต่งขึ้นมาเล่นๆว่าช่วงเสียงหลอนนอนไม่หลับน้องไม้เป็นคนที่ชอบร้องเพลงแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำเสียงที่ไพเราะนะคะแต่น้องเป็นคนที่ชอบฟังเพลงหลากหลายมากแล้วก็ชอบสนุกกับการร้องเพลงฉะนั้นเสียงที่น้องส่งมาก็หลากหลายอรรถรสบางครั้งก็เป็นเรื่องของประโยชน์ต่างๆมากมายบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ถูกส่งมาอาจจะเป็นเสียงของคนข้างบ้านอะไรประมาณนี้คุณพยาบาลบอกว่าสุดยอดสวยงามเลยครับน้องไม้ปรบมือให้เลยและพี่พันจิตก็ปรบมือให้กับข้อความของน้องไม้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้คือความน่ารักและก็การมีส่วนร่วมจากน้องไม้นะคะแล้วก็ผู้ฟังที่อยู่ตรงนี้น้องมายนี่เป็น FC ของเบส89แบบตัวยงเลยคุณพี่วรการบอกว่าคิดถึงเลยเสียงหลอนของน้องมายน้องมายก็ยังคงส่งเสียงมาให้แบบประหลาดนะคะคิดถึงในช่วงของการส่งข้อความมามากมายหลากหลายแต่ว่าวันเวลามันอาจจะทำให้แบบผันเปลี่ยนแบบในช่วงเวลาที่หลายๆคนเนี่ยก็มีหน้าที่ภารกิจที่มันก็แตกต่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงกันไปตามกาลเวลาแต่โบเชื่อว่าความรู้สึกที่เคยอยู่ด้วยกันหรือว่าความอบอุ่นอะไรต่างๆบรรยากาศที่มันเคยมียังคงอยู่ในหัวใจของน้องๆของทุกๆคนแล้วก็ผู้ฟังที่อยู่ที่นี่แน่นอนพี่พันจิตบอกว่าไพเราะมากครับและพี่โรเจอร์ส่งหัวใจสติกเกอร์ให้นะส่วนคุณธเนศบอกว่าไพเราะสวยงามมากครับปรบมือให้เลยน้องไม้บอกว่าขอบคุณค่ะพี่ภารการขอบคุณความตั้งใจนะคะจากน้องมายที่แต่งกลอนร่วมสนุกตรงนี้และก็ความปรารถนาดีที่แบบส่งผ่านบทกลอนให้ดูสิเขาอวยพรให้ดีเจโบมีความสุขแล้วก็สดใสส่งเพลงให้และก็มีความอิ่มเอมใจซึ่งน่ารักอะไรซะจริงนี่น้องมายคนนี้ที่เป็น FC เบสคนนี้ไงที่เขานั่งเฝ้าแล้วก็รอว่าเหล่าดีเจจะมาเมื่อไหร่หนูมารอตั้งแต่ตี5แล้วไหมทำไมพี่ๆยังไม่มาหนูนั่งฟังเบส 89.0 ตั้งแต่เมื่อวานซูนน่ารู้ไหมข้าวันข้ามคืนหนูก็จะฟังเบสตลอดไปเพราะว่าพี่โบไม่ให้ไปรักขาเอาไว้แล้วนั่นเองพอบรรยากาศเหล่านี้มันเกิดขึ้นน่ะโบเชื่อว่าหลายคนคงแบบถ้ามันคือความสุขคงไม่อยากให้มันไปไหนและคงอยากจะแบบหยุดนาทีแห่งความสุขเหล่านั้นเอาไว้กับตัวเองแบบตลอดกาลแบบไม่ให้ไปไหนเลยโบก็เป็นหนึ่งคนนั้นที่อยากมีปุ่มที่หยุดเวลาปุ่มหยุดความรู้สึกที่มันสวยงามให้มันอยู่กับเราแบบนั้นไปตลอดกาลขอบคุณนะคะที่ทำให้โบมีเวลาดีๆตรงนี้และก็ความรู้สึกที่มัน
ทั้งสนุกทั้งมีความสุขทั้งมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเกิดขึ้นได้ในทุกๆวันทำให้ในแต่ละวันมันมีความหมายมากๆมันเกิดมีพลังงานใจพลังงานกายที่ดีมากๆที่เกิดขึ้นที่เบสตรงนี้ขอบคุณน้องไม้นะคะ

และไปกันต่อนะคะสำหรับข้อความต่อไปข้อความจากคุณพรการราชบุรีค่ะขยับไปที่หน้าเว็บหลักของเรานะคะที่เบสตรงนี้คุณพรการเป็นนักกวีเอกของเบสเรดิโอเลยแหละแล้วก็เป็นผู้ที่เชื่อมต่อให้ในช่วงบทกลอนยังคงมีอยู่สานต่อจากนักกวีรุ่นพี่ที่เคยแต่งกลอนไว้ให้มากมายจนตอนนี้บางท่านอาจจะหายไปติดงานหรือว่ามีตารางชีวิตที่มันเปลี่ยนไปแต่คุณพรการยังคงเฝ้าฟังแล้วก็สานต่อในช่วงบทกลอนให้วันนี้เขาก็ส่งข้อความมาให้โบอีกเช่นเคยสวัสดีครับดีเจโบโบคนสวยวันนี้ผมมีกลอนมาฝากเช่นเคยครับ

ความระอุรุ่งร้อนผ่อนหายเกลี้ยงยินสำเนียงเจ้ยแจ้วแววสดใสถ้อยคำหวานขานขับดับร้อนในคนอยู่ไกลหวานหวิวลิ้วล่องลมลอยลับลิบกระซิบการสานสนอเสียงหัวเราะผ่อนคลายหายขื่นขมสุขอาสามาตรงนี้ลี้สานสมหลายคำคมหยอกเย้าเศร้ามะลายรัติการผ่านมาพาพบสุขคุยสนุกการกวีไม่หนีหายมีมาเพิ่มเสริมโดดเด่นเช่นน้องไม้โชว์ลวดลายร่ายกลอนสะท้อนส่วนสายออดอ้อนชวนอ่อนแรงแบงรอยต่อหวานเกินพอพี่แจ็คแทรกแดดสวงกลอนจากใจตอบสดให้ใจทั้งดวงกลั่นจากซวงใจดวงนี้ดีเจโบน้องไม้บอกว่าไพเราะมากค่ะพี่พาราการปรบมือให้เลยยอดโกวีของเบสเรดิโอต้องซีโรราบเลยนะคะบทกลอนที่ถูกแต่งแบบสดๆขึ้นโบรู้ละว่าทำไมคุณพาราการวันนี้เนี่ยมีการหยุดเว้นวรรคในการส่งกลอนมาให้ซึ่งเนื่องจากว่าเล่าให้เห็นภาพก่อนนะว่าหน้าเวฟของเราเนี่ยมันจะถูกจำกัดในเรื่องของการส่งข้อความหน้าเวฟในพารากราฟหนึ่งเนี่ยจะส่งได้ประมาณ 3-4 บรรทัดบทกลอนที่ถูกส่งมามันค่อนข้างยาวนะคะผู้แต่งเนี่ยจะต้องคอยพิมพ์อยู่หน้าเวฟแล้วต้องเว้นวรรคให้ดีเจโบอ่านให้สะดวกที่สุดเพราะว่าไม่งั้นจะติดกันเป็นพืชแล้วโบจะไม่รู้ว่าต้องเว้นวรรคตรงไหนและพอบทกลอนเนี่ยมันมีหลายบทหลายบาทเขาก็ต้องเว้นให้ถูกแล้วพอเขาพิมพ์มา3บรรทัดแล้วมันก็ครบต้องกดส่งก็ต้องรอบรรทัดต่อไปเพื่อที่จะพิมพ์ต่อไปอีกมันอาจจะต้องใช้เวลาในการพิมพ์ที่ยาวนานแล้วก็ใช้ความอดทนใช้ความพยายามในการส่งข้อความให้ฉะนั้นโบจึงขอบคุณเหลือเกินโบเห็นความตั้งใจความมานะในการที่ไปนั่งพิมพ์ข้อความแบบนี้ให้โบในทุกๆวันต้องกราบขอบคุณจริงๆคือแบบว่ามันคือความขอบคุณที่โบจะใช้คำไหนจึงใช้คำว่ากราบขอบคุณแต่อาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะแต่ใจนี่คือมันลงไปขอบคุณเขาแล้วอะคุณเทนี่บอกว่าสุดยอดครับปรบมือให้เลยครับแล้วก็คุณโรเจอร์บอกว่ากลอนไพเราะคำสวยงามระดับอาจารย์เลยครับปรบมือให้ครับสิ่งที่โบกำลังเล่าที่นี่โบอยากให้คุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ที่บ้านให้เปิดใจในช่วงของการจัดรายการวิทยุในกลางคืนของ DJ Bo เพื่อที่จะให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเนื้อเดียวกันเราเป็นรายการเดียวกันเราอยู่ในพื้นที่เดียวกันแม้ว่าคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะอยู่ที่บ้านบางคนขับรถบางคนทำภารกิจอะไรต่างๆทำงานไปด้วยแล้วได้ยินแต่เสียงไม่ได้เห็นภาพไปด้วยเหมือนบางท่านที่เข้ามาฟังแล้วก็เข้ามาดูในไลฟ์สดไปพร้อมกันท่านก็จะเห็นว่าอ๋อเสียงแบบนี้อ๋อหน้าตาเป็นแบบนั้นท่านจะเข้าใจว่าหลังไมค์ที่โบทำงานแบบไหนบ้างแต่คนที่ฟังแต่เสียงเนี่ย
บัวจำเป็นจริงๆที่จะต้องคอยอธิบายให้ผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาได้จินตนาการภาพไปพร้อมกันว่าตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุในแอปพลิเคชันท่านก็คือผู้ฟังที่ฟังเบสเรดิโอหลักๆเช่นเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนได้หมุนคลื่นมาหยุดกดคลื่นตรงนี้ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่กับเบสและก็อยู่กับโบฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในอิริยาบถไหนอยู่ในมุมใดจุดใดก็ตามที่มันอาจจะแตกต่างกันไปแต่โบอยากถ่ายทอดให้คุณได้สัมผัสได้มองเห็นได้รู้สึกไปด้วยกันเพื่อที่ว่ามันจะได้อิ่มเอมความสุขไปด้วยกันโบไม่ได้อยากให้ว่าข้อความถูกส่งมาให้โบโดยเฉพาะแต่มันคือการมอบความรักมิตรภาพความปรารถนาดีให้แก่กันโบเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ส่งกลอนมาให้เนี่ยเขาอยากให้คนฟังรู้สึกเคลิบเคลิ้มรู้สึกสนุกรู้สึกมีความสุขไปด้วยกับการที่ได้มาอยู่ในช่วงเวลานี้คุณพลการบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกๆคำชม

ในทุกครั้งคุณภารการส่งกรมาเช็คเช่นนี้บอกดีเจโบคนนี้น่าจะสวยสดใสดีเจคนนี้มีพลังงานดีๆจะมอบให้มีคำหวานซึ้งใจมอบให้ตลอดมาแถมคำคมก็แสนจะเนียนกริบแล้วก็ยังมีหัวเราะคิกคิกคิกคิกเหมือนลิงนั่นแหละแถมยังให้เวล่ำแล้วก็เวลากับ FC ตลอดมาและก็จะตลอดไปอย่างเช่นก่อนที่ทุกคนต้องส่งหาแต่ละคนต้องใช้เวลาและก็มอบมาให้ก็จะคิดกลอนแต่ละอันแต่ละอันก็ไม่รู้ว่าคิดมาได้ยังไงแต่ก็มอบมาจากใจบ่ต้องขอบคุณทุกๆคนอยากจะตอบกลอนสดให้มันโบ๊ะบะบูเอาแบบว่าเหมือนนักรบแล้วคอยบุกเอาแบบตอกปุ๊กปุ๊กไปเลยแบบนั้นน่ะนะอยากแค่ให้สนุกเหมือนคนโต้ตอบกลับไปกลับมาเหมือนคนส่งลูกบอลมาแล้วเราก็ตีกลับไปใส่หน้าเขาเลยไม่ใช่ไม่ถึงเขาส่งความรู้สึกดีๆให้มาแล้วก็ส่งความรู้สึกดีๆกลับไปนั่นสินะนั่นแหละ

ยากมากยากมากกับการตอบกลอนนี้จริงๆคือพยายามที่จะตอบกลอนกับคืนตามฟีลลิ่งนะคะที่ผู้แต่งแต่งมาให้เป็นเรื่องอะไรพูดถึงอะไรโบก็จะพยายามตอบโต้ให้ได้สวยงามเท่าที่จะทำไหวเพราะว่ามันคือการตอบกลอนแบบสดๆโบไม่รู้มาก่อนว่าท่านจะแต่งกลอนอะไรมาแบบไหนมันก็ต้องเป็นการตอบโต้แบบนี้แหละมันเกิดความสดขึ้นและที่ทำให้ที่นี่เป็นที่เดียวที่ประเทศไทยหรือบนโลกนี้เนี่ยมีการตอบกลอนแบบนี้เกิดขึ้นและมันก็ทำให้เบสและก็ในช่วงดีเจโบอ่ะมันเจ๋งมากมันเจ๋งมากจริงหนึ่งคอมเมนต์จากพี่พันจิตนะคะบอกว่ากรอนนี้ดีจริงๆครับมันทำให้ผมพูดเพราะขึ้นเออนี่นะมันทำให้เรารู้สึกว่ามีความละมุนมีความอ่อนช้อยมีความแบบซอฟต์ลงมาจากอาจจะเป็นคนที่แข็งกระด้างแต่เรามีมุมที่สามารถจะทำให้เวลาหนึ่งเนี่ยเราแบบซอฟต์ลงมาได้ทำให้เราเย็นขึ้นเบาขึ้นอ่อนขึ้นแต่ไม่ใช่ในลักษณะที่ดูเป็นอ่อนแอเลาะแหละหรือปวกเปียกแบบนั้นนะแต่หมายถึงว่าชีวิตของคนเรามันจะมีแบบยืดและหยุ่นในสถานการณ์ที่มันเหมาะสมและมันทำให้เราผ่อนคลายขอบคุณกลอนพระพอจากคุณภารการด้วยนะครับและข้อความต่อจากคุณภารการนะคะขยับขึ้นไปสวัสดีคุณเดียวค่ะมาแล้วคุณเดียวคุณเดียวตะโกนทำไมครับดีเจคุณเดียวขอเพลงเห็นหน้าเธอแล้วอยากแต่งงานของเรนนิสราจากเดียวให้มิวครับดีเจโบโบหุยหายไปนานมากเลยคิดถึงจังเลยอ่ะคุณคงรอดีเจโบอยู่ใช่ไหมว่าเมื่อไหร่ดีเจโบเนี่ยจะมาสักทีจะได้ขอเพลงให้น้องมิวเฮ้ยเป็นยังไงบ้างในความรักของคุณเนี่ยสบายดีบ่ไปอะไรนะจากรอ8รอ8ไปบ้านเป็ดที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะดีเจโบจำผิดที่หรือเปล่าเอาล่ะถ้าจำผิดพี่ผิดทางขออภัยด้วยตอนเช้าๆนี่มีคนส่งข้อความมาคือกันมันเริ่มหลงๆตั้งแต่ตื่นเช้าเนี่ยจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้นี่สมองเริ่มเบลอแล้วมากลอนต่อไปนี้จะต้องเป็นกลอนที่น่ารักกระมุกกระมิกแน่ๆเลยเพราะว่ากลอนนี้ได้แก่สวัสดีครับกลอนที่5ของผมคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่มาแล้วสวัสดีครับดีเจโบโบผมโรเจอร์จากเชียงใหม่ครับ วันนี้ผมแต่งกลอนมาเป็นบทกลอนที่5และผมใช้เวลาถึง2วัน หัวเราะทำไมครับ ประทับใจมากเลยนี่คุณแต่งเวลา2วันเลยเหรอใช่ครับวันนี้กลอนของผมก็จะยาวๆหน่อยเพราะว่าผมแต่ง2วันเลยลองมาดูกันสิว่าบทกลอนที่ถูกแต่งขึ้นมาเป็นจำนวนถึง2วันตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงและถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลย

0: สุขอาสาเวียนครบมาบรรจบได้พบกับดีเจโบที่สดใสเต้นดุ๊กดิ๊กสุดน่ารักสวยเกินใครมอบสุขให้ FC นั้นเปรมปรีดาเธอนั้นเก่งเล่านิทานอันดับหนึ่งเล่าหน้าทึ่งหลานหลานชอบมากมายหนาทั้งเสือดาวแมงกุดจีลิงก็มาเล่าทุกคราสุดสนุกเพลิดเพลินใจในวันนี้ดีเจโบเริ่มง่วงแล้วก็ไม่แคล้วหลานขอฟังนิทานหนาเรื่องแมงสาบเพื่อนรักกันสามตัวนะอาโบบอกได้เลยจ้ะหนุกหนุกเลยโบต้องเปลี่ยนฟิลแล้วนะเนี่ยกันละครั้งสามเกลอเจ้าแมงสาบเดินหน่วยนาดเที่ยวปราสาทแห่งหนึ่งหนาหวังเที่ยวเล่นให้สนุกสุดอุราหารู้ว่ามีแม่มดที่น่ากลัวทั้งสามเกลอเดินเที่ยวเล่นสุดสนุกโดนตะคุบจับตัวไว้อย่างแน่นหนาแม่มดเริ่มเสกคาถาไร้มนตราให้แมงสาบนั้นหนาเพิ่มจำนวนจากสามตัวเพิ่มเป็นหมื่นขึ้นทันที ปราสาทนี้ทนไม่ไหวถลายลงมาแมงสาบหมื่นบินว่อนฟ้าปึ๊บพับเอ้ยหลานฟังจบร้องแจ้งว่าแมงสาบที่เคยฟังมันไม่ใช่แบบนี้นะคนละเรื่องกันเลยอาบองอ่ะง่วงอันนะให้ทำไงแกล้งซะเลย หลานหลานกลัวนอนร้องไห้กันไม่หยุด ส่งเสียงถึงคุณพ่ออาโบนะ
1: คุณพ่อเดินจ้ำอ้าวก้าวเข้ามาดุกล่าวว่าดีเจโบแกล้งหลานเลย
2: โอ้ยโอ้ยแต่งก้อนอะไรมาเนี่ยขายโบซะแทนก้อนขายดีเจตัวนี้เอ้าคุณโรเจอร์คุณออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: โอ้ยคุณโรเจอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่โบเล่าให้ฟังหลังไมค์นะคุณผู้ฟังแล้วโบก็เล่าหลังไมค์ก็กลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วโบชอบทำแบบนี้แบบนั้นแล้วคุณก็ออกมาแต่งเรื่องนิทานให้คนอื่นก็ฟังแบบนี้อย่างเงี้ยเหรอขายดีเจโบจะชัดเลยมันก็แค่เป็นเรื่องหนึ่งที่เคยผ่านมาแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ว่าโบชอบมากตัวน้ำหน้าอยากก็นอนแต่ว่าโดนดุไปทั้งบ้านเลยทีนี้น่ะไม่ต้องนอนกันบนพ่อเปิดประตูนอนหลับแล้ว
0: คุณพนักงานบอกว่าไพเราะสวยงามน่ารักเลยครับคุณโรเจอร์ปรบมือให้ความตั้งใจสุดๆเลยครับสุดยอดไปเลยคุณทนายบอกว่าไพเราะน่ารักเร้าใจดีครับเป็นกลอนที่โบต้องอ่านและโบต้องใช้ energy ในการอ่านด้วยเรียกว่าดีดกันเลยทีเดียวโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยวู้วู้วู้วู้วู้วู้
3: ขาขับเคลื่อนคุณโรเจอร์เป็นนักหนาที่ส่องก่อนอะไรมาก็ไม่รู้แต่ที่รู้ถ้าเกิดคุณโร

0: ที่รู้ๆถ้าเกิดคุณโรเจอร์นั้นได้รู้คงมีกรแบบนี้แน่อู้หูอย่างนี้ดีเจโบจะทำไง จี้หน้าประชาชีกันแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะดีเจโบคนนี้นั้นเข้มแข็งต่อให้เจออะไรยิ่งกว่าตัวมะแรงดีเจโบก็ไม่แข็งปล่อยให้มะแรงบินไปเลย
1: ก่อนอีหยังต่อไปต้องเป็นคุณคุมาแล้วนะแต่งกลอนน่ะอะไรเรื่องสาวหล่ออะไรอะไรพวกคุณเนี่ยคุณพี่บรรจิตบอกว่าดีเจเจออัจฉริยะแล้วอ๋อนั่นสินะแต่ละคนเนี่ยคุณรัตเธอบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกๆคำชมนะครับสนุกเขาล่าละดูเขาแต่งกลอนดูสินี
0: ่คุณจะแกล้งดีเจโบไม่ได้นะคุณต้องอยู่ฝั่งโบนะจะบอกให้ต้องอยู่เป็นพักพวกกันแบบนี้ตลอดไปหากคุณกลายพักเมื่อไหร่ดีโบ ดีเจโบจะใช้ยางยิงตา ยางยิงตาเลยอยู่ฝั่งไหนเนี่ยเด็กดื้อล่ะคะตีเลยนะถ้าเป็นเด็กดื้อต้องตีเลย

ขยับจากข้อความของคุณโรเจอร์เดี๋ยวจะไปดูว่าจะพาไปที่ช่องทางไหนกันต่อนะครับเพราะว่ามีคนส่งข้อความมาให้แบบนี้เลย

ื่องจากว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่สุดฮอตแล้วล่ะสวัสดีคุณโอบีด้วยนะครับเขาบอกว่าสวัสดีครับดีเจโบโบวันนี้เนี่ยแอบเข้ามาดูในแฟนเพจและอยากรู้ว่าเอ๊ะมันดีเลย์หรือเปล่าจริงๆในแต่ละแพลตฟอร์มนะคะที่ดีเจโบเปิดออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลย์กันคนละทิศคนละทางกันเลยแหละนะฉะนั้นเนี่ยโบก็ไม่รู้ว่าแพลตฟอร์มไหนในช่องทางไหนที่จะช้าหรือเร็วแตกต่างกันออกไปนะคะแต่คือน่าจะเรียลไทม์มากกว่าหน้าเว็บเลยหน้าเว็บก็จะสโลว์นิดนึงน่าจะหลายนาทีเลยส่วนในต่อก็อาจจะเรียลหน่อยนะส่วนในไหนอีกล่ะก็แต่ว่าคือเรียลแต่ว่าก็ยังสโลว์นะคือแบบว่ายังมีดีเลย์กันอยู่ประมาณเป็นนาทีได้คุณโอบีส่งกลอนมาร่วมสนุกกับเราด้วยนะคะวันนี้เป็นกลอนแรกของคุณโอบีจากอังกฤษเฮ้ยจริงดิส่งมาจากอังกฤษเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยพี่บรรจิตยังชมคุณโรเจอร์ไม่หายเลยบอกว่ากรคุณเฉียบมากคุณโรเจอร์เฉียบเพราะเอาเรื่องของดีเจบอมเล่าให้ฟังใช่ไหมล่ะเด้อ มาแล้วเรามาลองฟังกรอนของคุณโอบีกันดูนะคะจาก FC ที่มาจากประเทศอังกฤษเลยทีเดียวจริงๆเป็นคนไทยนะคะแต่ว่าไปทำงานอยู่ที่อังกฤษแล้วก็ติดตามดีเจโบมาในช่วงเวลา1ก็น่าจะประมาณเล่นมาเดือนไหมคะเดือนเกือบ2เดือนไหมที่แบบเห็นชื่อคุณ OB ขึ้นมาอยู่บ่อยๆในการเข้ามารับฟังแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนดีเจโบนะคะคุณ OB ประมาณ2เดือนครับอ๋อเห็นไหมดีเจโบในความจำก็พอแบบพอได้อยู่นะเออคุณโดเจอร์เตรียมตัวฟังกลอนนี้ให้ดีคุณโอบีส่งกลอนที่เขียนเอาไว้ว่า

ดีเจโบคนดีสีขอนแก่นเปิดไมค์เมื่อไหร่เสียงแปลกแสนสนุกทำงานสถานีวิทยุไม่เคยมีวันทุกข์ทั้งพูดทั้งหยอกปล่อยมุกกันทั้งวันเสียงนี้ก็เปลี่ยนเสียงนั้นก็ทำได้บางทีเหมือนใครจนเพื่อนขำลั่นดีเจโบสายหาประจำสถานีทุกวันสร้างรอยยิ้มกันทั่วเมืองด้วยเสียงของ

0: ๋งมากคุณพนักงานถึงกับปรบมือให้เลยนะครับดีเจบุ๊กก็ลุกไปปรบมือให้แล้วนะหลังไมค์เนี่ยขอบคุณสำหรับก่อนพ่อๆจากคุณโอบีนะคะบินตรงลัดฟ้ามาจากประเทศอังกฤษแต่เขาไม่ได้ใช้ภาษาปกิจมาแต่งกรให้เขาใช้ภาษาบ้านๆเรียกว่าภาษาไทยแต่งมาจากใจให้กับดีเจโบอันกรนี้ก็ชมแบบดังที่ได้ฝังเขาบอกว่าดีเจนั้นเสียงมีพลังเขาทำได้หลายเสียง จะเสียงนู่นเสียงนี้ก็เป็นแบบเลี้ยงแถมยังมีสำเนียงที่เป็นเสียงไม่เหมือนใคร
1: โบทำเสียงใหญ่ๆแบบนี้ก็ทำได้
0: จะทำเสียงไหวๆอย่างนี้ก็ได้อยู่หรือว่าจะทำเสียงหวานๆแบบนี้ก็หวานเกินไปก็ไม่รู้ถ้าเสียงหัวใจมันดังอยู่ว่าขอบคุณ FC ทุกท่านเลยคุณโรเจอร์บอกว่ากลอนน่ารักไพเราะเลยครับคุณโอบีคุณโอบีบอกว่ามันไม่ค่อยเข้ากันกับกลอนเท่าไหร่เลยครับต้องแรปเอาอ๋อเหรอคุณบอกว่ามันไม่ใช่กลอนหรือกันแล้วนี่คุณแต่งอะไรไปเนี่ยฮะเป็นกลอนเหรอมันจะไม่งานเข้าดีเจบอย่างงั้นหรอนี่คุณจะให้โบทำอะไรทุกอย่างที่มันจะต้องเป็นอย่างนี้ตามที่สั่งอย่างนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงไม่น่าเชื่ออะไร
1: เฮ้ยโย
0: นี่บอกไม่อยากแรปออกอากาศไม่อยากแรปออกอากาศเลยบอกตรงท้องมันดูไม่ใช่ดีเจบ
1: เฮ้ยโยโยแชโยโยโย
0: อุ้ยตลกตัวเองจังนี่เธอเล่นทุกอย่างเลยเหรออยากสนุกอ่ะเออ
1: โจ
0: เอ้ยโยโยเดี๋ยวนะอันนี้มันช้าไปบีทนี่มันไม่เข้ากับบอลเลยมันต้องแรปกว่านี้ไม่ได้หรือยังไงเอาบีทเร็วกว่านี้เอาเร็วกว่านี้ยั่มใจเย็นใจเย็น
1: โยชุบกระดาษไปชุบปะเฮ้ยโยYo, yo, hey.
0: เอ็งบอกรอจังหวะ
1: เตรียมตัวหรือยังมา
2: DJ Bok.

วเฮ้เฮ้เก่งเหมือนกันนะเราเลยเฮ้ยโยโยเฮ้ยโบว่าคนฟังนี่เขารีบปิดเครื่องเขาไปกว่าเราแล้วแหละบ้าเปล่าเนี่ยดีเจโบเป็นไรแล้วเปล่าเนี่ยดีเจโบเป็นไรเฮ้ยโยโยพอละพอแล้วจะให้พาไปก็ได้เดี๋ยวพี่แจ็คจะรอฟังกลอนเจ้าของอยู่เป็นเอ้าคือพาไปจังสันแล้วไปไหนแล้วดีเจโบ

แต่บอกเลยคุณโอบีกำลังทึ่งอยู่โหแรปเลยเหรอเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาแรปกันต่อเอ้ยจะเอาแบบนี้ตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะกีรานี่นี่นายจังหวะจะทำยังไงหรอคุณโรเจอร์ถึงกับงงไปเลยอ่ะเดี๋ยวโบจะเล่าให้ฟังหลังกลอนพี่แจ็คละกันนะเพราะว่าในช่วงนี้ยังคงเป็นช่วงบทกลอนอยู่ด้วยมันจะแตกฟิลลิ่งกันไปก่อนเลยเข้าใจบอกคุณโอพี่บอกว่าผมฟังดีเจแล้วผมกับพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกคืออึ้งว่าทำไมดีเจโบถึงกล้าทำอะไรแบบนี้จริงๆแล้วโบก็เขินมากอยู่เหมือนกันนะถ้ามีคนขอทำนี่จะไม่ทำได้ยังไงมาพบกับอีกหนึ่งบทกลอนกันละกันบทกลอนจากพี่แจ็คเนื้อเมืองแพร่ค่ะวันนี้บอกว่าสวัสดีครับคุณโบคืนนี้ขอเอาความคิดถึงมาฝากไว้ให้สักหน่อยนะครับเดี๋ยวมาฟังบทกลอนของพี่แจ็คกันดูนะคะเพราะว่าพี่แจ็คเนี่ยเป็นคนที่เวลาแต่งกลอนที่พูดถึงสิ่งไหนพูดถึงเรื่องอะไรมักจะขยี้ความรู้สึกให้มันแบบเหมือนถูกบดเหมือนทำให้เรารู้สึกเพิ่มถ้ามันเป็นเรื่องหนักก็จะหนักขึ้นถ้ามันเป็นเรื่องเบามันก็จะเบาขึ้นและถ้าหากมันเป็นความคิดถึงมันก็คงจะเป็นความคิดถึงที่มีความรู้สึกที่มากขึ้นอยู่ในนั้น

และนี่คือกลอนของพี่แจ็คค่ะเสียงสายฝนหล่นฟ้าพาใจอุ่นหอมละมุนกรุ่นไอเย็นกระเซ็นไหวแอบหนาวเหน็บเก็บกลิ่นฝนระคนไอแม้หนาวเย็นกายเพียงใดใจชื่นสวงฝากสายลมห่มใจบางใครจรฝากสายฝนรักคนบอนอ้อนแดนสวงฝากสายน้ำไหลเชื่อยชิวริบริ้วรวงขออย่าลวงอย่าลับไปแล้วหายเลยสายฝนพรำวอนขอนำจากใจนี้ฝากคนดีที่อยู่ไกลได้ไหมเอ๋ยสายลมพัดดึกสงัดลมพัดโชยความคิดถึงคนึงเอ่ยโปรดอย่าเฉยชา

เช่นเคยครับขอฟังเพลงทุกวินาทีเหมือนเดิมขอบคุณนะครับดีเจโบคุณโรเจอร์บอกว่าใช้พลังเยอะเลยใช่ค่ะเวลาอ่านกลอนแล้วก็น้ำเสียงต่างๆนะคะยิ่งถ้าใช้เสียงที่แตกออกไปแล้วเนี่ยจะกลับคืนให้มาเส้นเสียงเดิมนี่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงคุณพยาการบอกว่าไพเราะสวยงามถึงแดนสวงเลยครับพี่แจ็คปรบมือให้เลยส่วนคุณเทเน่บอกว่าไพเราะสวยงามมากครับปรบมือให้เลยครับกลอนของพี่แจ็คเนี่ยสุดยอดนักกวีค่ะเวลาที่พี่แจ็คแต่งกลอนอะไรที่ได้บอกถึงความรู้สึกเนี่ยมันจะขยี้แล้วมันบาดลึกในใจมากๆเลยอย่างคำว่าคิดถึงที่มันเป็นคำสั้นๆน่ะแต่พี่แจ็คสามารถที่จะแต่งให้เราจินตนาการไปฟังเสียงของสายฝนได้ผ่านทางบทกลอนทุกคำฝากผ่านทางสายลมสายฝนและสายน้ำมันคือไม่ว่าจะธรรมชาติล้อมรอบตัวเรามีอะไรบ้างเราอยากส่งความรู้สึกที่คิดถึงนั้นผ่านในทุกๆช่องทางไปเพื่อให้ถึงเขาเหมือนวอนขอพลังแห่งธรรมชาติให้ส่งตรงไปถึงคนที่เราคิดถึงมันจะมีที่ไหนบ้างในช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็จะมีสักกี่นาทีที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราที่เราจะได้ใช้เวลาแล้วก็ค่อยๆจินตนาการไปพร้อมกับบทกลอนกับเสียงกับเรื่องราวที่มันผ่านเข้ามาในหูของเราเข้ามาสู่สมองและเข้าไปในใจของเราเพื่อที่จะลำเลียงเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่นี่ความรู้สึกที่มันให้มันหมุนวนแล้วมันเกิดขึ้นอะไรกับตัวเราบ้างโบเป็นคนที่เห็นทุกตัวอักษรที่เป็นคนอ่านยิ่งทำให้โบเห็นชัดถึงความตั้งใจของผู้แต่งว่าเขาตั้งใจจะแต่งให้บทกลอนนั้นมันไพเราะขนาดไหนคำนั้นมีความหมายถึงอะไรมันถูกสะกดไปทีละคำทีละคำทีละคำและจับมาใส่รวมกันอยู่ในบทกลอนนั้นคุณโรเจอร์บอกว่ากลอนไพเราะมากครับคิดถึงมากมายเลยขอบคุณนะคะพี่แจ็คโบก็ยังจดจำได้แล้วก็ทุกครั้งที่พูดถึงพี่แจ็คในนัดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ฟังที่มีวันหนึ่งบังเอิญได้มาเจอโบผ่านทางแพลตฟอร์ม TikTok แล้วพี่เขาก็บอกว่ามันเหมือนมีอะไรที่ให้กดเข้ามาดูไม่เคยคิดว่าจะได้มาเจอคนคนหนึ่งที่เป็นดีเจจากรายการวิทยุและเข้ามาฟังพี่เขาติดตามเบสเรดิโอผ่านทางหน้าเว็บหลักหลังจากที่ได้มารู้จักกับดีเจโบนะและเขาก็ฟังหน้าเว็บอยู่ในแอปพลิเคชันอยู่ในทุกๆวันเวลาที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือจะเป็นช่วงกลางคืนและแม้กระทั่งไม่ใช่ช่วงของดีเจโบพี่เขาก็ฟังและก็บอกอยู่เสมอว่าติดตามฟังตลอดไม่เคยคิดว่าในชีวิตหนึ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะได้มาติดตามดีเจจากรายการวิทยุเลยครับและไม่เคยมานั่งดูไลฟ์สดของใครที่เป็นไลฟ์สดจริงๆเลยมันเป็นความบังเอิญที่ไม่คิดมาในชีวิตจะได้มาเจอแล้วก็ติดตามและก็คิดว่าคงจะเป็นดีเจคนเดียวดีเจโบคนนี้แหละที่พี่แจ็คตั้งใจที่จะติดตามแล้วก็จะตลอดไปมันเป็นความบังเอิญที่นี่มีบทกลอนที่ถูกแต่งจากFC ผู้ฟังและก็มีการตอบกลอนสด
ทำให้พี่แจ็คเห็นถึงความแปลกและที่นี่ไม่เหมือนใครบรรยากาศที่เฮ้ยที่นี่เหมือนที่ของเราพี่แจ็คเป็นคนที่ชอบฟังและเป็นคนที่ชอบอ่านโดยเฉพาะบทกลอนและมันบังเอิญเหลือเกินที่เรามาเจอกันตรงนี้และบังเอิญเหมือนกันที่โบรู้สึกว่าเหมือนพี่แจ็คถูกส่งมาให้ในช่วงของดีเจโบจริงๆความมหัศจรรย์เหล่านี้จึงเกิดขึ้นมันไม่มีในที่อื่นเลยนะจะบอกให้เพราะมีดีเจโบนั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวไง มันจะไปอยู่ที่อื่นได้ยังไงเพราะมีดีเจโบในโลกนี้เพียงแค่คนเดียว และการตอบกลอนจากดีเจโบคนนี้ก็คงจะมีที่นี่ที่เดียวเหมือนกันล่ะนะโบคงได้แต่เก็บรวบรวมทุกตัวอักษรและความรู้สึกที่ทุกคนนั้นส่งมาเอาไว้ที่คลังสมบัติของโบตรงนี้นะและจะเก็บรักษา

ขอบคุณสำหรับความคิดถึงที่ส่งมาให้นะคะโบเองก็พยายามเหลือเกินที่จะถ่ายทอดทุกความรู้สึกของทุกคนออกมาให้ได้เต็มที่และก็สมบูรณ์แบบตามบทกลอนที่ถูกส่งมาให้เพื่อที่ว่าผู้ฟังที่นี่จะได้รับสารที่เป็นความตั้งใจของทั้งผู้แต่งและก็ตัวดีเจโบตรงนี้

ขอบคุณนะคะคุณโรเจอร์บอกว่าการตอบกลับก็ไพเราะเช่นกันครับขอบคุณค่ะเอาแหละหวานซึ้งกันไปละครบถ้วนเลยในทุกๆบทกลอนขอบคุณด้วยนะคะสำหรับข้อความที่ถูกส่งมาเป็นบทกลอนให้ตรงนี้และก็วันนี้เนี่ยมีบทกลอนมากมายเหลือเกินที่แต่งมาให้ขอบคุณที่ทุกคนเอ็นดูดีเจโบแล้วก็ส่งกลอนมาเป็นของขวัญเป็นคำขอบคุณเป็นความรักความเอ็นดูที่อยากมาอยู่ด้วยกันมาเล่นด้วยกันแล้วก็สนุกไปด้วยกันกับการแต่งกลอนวันนี้ทำไมทุกคนแบบมารวมกันตรงนี้ได้อบอุ่นเหลือเกินขอบคุณนะคะบรรยากาศวันนี้กลอนเยอะมากเลยอ่ะ ดีใจที่ทุกคนแบบสนุกไปด้วยกันแล้วก็เล่นไปด้วยกันตรงนี้ทำให้ช่วงเวลาที่มาตรงนี้มันเหมือนแบบมีคนรอคอยมีคนที่จะมาสนุกด้วยกันเหมือนกับเป็นเวลาที่เราเองก็ตั้งใจจะมามอบให้กับคุณผู้ฟังแบบแถมๆอ่ะแบบเป็นของขวัญเหมือนกันอ่ะแต่ว่าโบก็ได้รับกลับไปแบบเยอะแย่มากๆเลยขอบคุณพลังใจตรงนี้นะคะที่ทุกคนมอบให้อยากจะร้องไห้กันแล้วนะตอนนี้จะปาดน้ำตาอีกกี่เม็ดดีมันยังไม่มีแหลนหนาเพราะว่ามันซาบซึ้งอยู่ที่หัวใจข้างในตรงนี้นะแม้จะไม่ได้หลั่งน้ำตาแต่ดีเจโบก็รู้สึกซาบซึ้งซาไปถึงใจ

0: าล่ะผ่านช่วงหวานหวานกันไปแล้วโยโยโยเฮ้โยมาสามาเร็วมาโยโคเวโยโยเจ้าเจ้าหลังจากที่ได้อ่านก่อนไปแล้วถึงเวลานี้แล้วมาสนุกก็บอกให้กับข้อความหน้าเว็บมาอ่านต่อกันไปไรข้อความนิสัยก็จากคุณโรเจอร์เฮ้โยโย่ก็ส่งข้อความมาบอกสวัสดีครับดีเจวันนี้ขอเพลงบรรเลงใจให้ไปกะทีบิ๊กบิ๊กทีตก FC ได้ไหมช่วยเต้นได้ไหมก็ตก FC แหละ
1: โยโย่โยโย่โ
0: ย่เอาไปต่อที่ข้อความผลปาฏิหาริย์เขาบอกว่าดีเจอันตะทานจะบอกให้เข้ามาแล้วมาอีกก็มาทำอะไรขอเติมความสุขได้ไหมขอเติมกันด้วยคนเออโจ้โจ้โจ้โจ้โจ้คุณเพิ่งเล่นจากฉะเชิงเซาก็มารอว่ามาแล้วก็ตั้งอาทิตย์นั่นนะวันนี้มาทั้งอาทิตย์มาทำอะไรวะอ๋อมารอดีเจไงล่ะจะมาฟังดีเจเปิดเพลงให้ฟังโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้อยากให้รับต่อไหมหรือว่าให้ไปฟังเพลงเลยหลายคนเขาบอกว่าพอเถอะพ่อทำไม่ต้องรับแล้วไปฟังเพลงเลย
1: โยโยโจโจโจ
0: เอาเพลงต่อไปนี้จะเปิดให้กับคนนี้ใครที่ใครมีก็อยู่ตรงนี้นั่นหนังก็ส่งข้อความมาที่หน้าเว็บยังไงล่ะคนนี้ไงนะก็คือคนเดียวนั่นแย
1: ่เออเฮ้อโจโจโจโจ
0: เอ้ามาโจโจอย่างเงี้ยเอ้ย
1: เฮ้ย
0: เพลงที่ว่าอะไรกันนี้นะเห็นหน้าเธอแล้วอยากจะแต่งงานไงนะของเรซินราขอให้คุณมิวอาทาคุณมิวมาอยู่ไหมอยู่ไหมเออจะฟังกันเล่นเพลงได้ตอนไหน
1: เฮ้อโจโจ
0: อะไรคุณเพิ่งเล่นอยากฟังต่อไปเลยอยากฟังเล็บต่อหรือฟังเพลงต่อ
1: เฮ้ย
0: คุณเดียวคุณเดียวแล้วก็คุณเมลถึงเวลาแล้วคิวนั่นจะบอกให้พอเปิดเพลงเขาแล้วมันเขาจีบกันนั่นไงไอ้แรกใครนี่มาฉันจีบกันหน้าเพชรสักข้าวจะสวนสถานีนี้เลยเหรอ
1: เฮ้ยเฮ้ยเ
0: ฮ้อเขาบอกว่าแรปเลยแรปเลยโอ้ยเพลงมันจะตีกันมั่วแล้วเนี่ยเอาไปต่อไปฟังเพลงกันดีไหมต้องฟังแล้วล่ะไม่งั้นไม่มีอะไรจะให้พูดแล้วไหมไปฟังเพลงกันเลย

Babe. Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Dale tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo pa darle alegría a cosa buena Dale tu cuerpo alegría Macarena

โอ้โหมันกันเลยทีเดียวไม่อยากให้ดีเจโบเนี่ยย้ายช่องไปไหนเลยใช่ไหมกด9ยังมีคนอยู่ด้วยก็ดีมีเพื่อนอยู่ด้วยกันสวัสดีด้วยนะคุณริวงนะคะคุณพีรพงษ์แล้วก็คุณแสนสถานบอกว่าเหมือนดาราเลยอะเราเป็นดาราหรือเปล่าเราคิดว่าเราเป็นดาราเราคิดว่าเราเป็นแต่เราอาจจะไม่ใช่การมีแอปพลิเคชันที่ทำให้มีฟิลเตอร์มันก็ดีเหมือนกันทำให้เราดูสวยมันเลยโอ้ยคิวเพลงหน้าเว็บมาแบบซึ้งรักเธอปฏิหารที่รอคอยก่อนเข้านอนยังไม่ใช่เวลานี้มาสายขอเพลงผิดช่วงไม่สะดวกเพลงผมข้ามได้เลยฟิลนะเนาะอย่าพาเขาไปนอนท้ออย่าพึ่งพาคนไปนอนให้คนอยู่กับเราก่อนนะคะอย่าพึ่งพาไปนอนอุตส่าห์แบบบีดอารมณ์ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วยังพามันคือความพยายามที่สูญเปล่าหรือเปล่าเนี่ยกะให้คนอยู่กับเราขอเพลงพาหลับไปเลยทีเดียวอ่ะชาวเช็คก่อนนะคุณน้องเดี่ยวคุณเดี่ยวยังอยู่ไหมขอเพลงหน้าเว็บมาแล้วไม่รู้ว่าได้ฟังถูกใจกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ส่งข้อความมาบอกให้ดีเจโบรู้หน่อยนะอยากรู้ว่าเขาจีบกันได้ไปถึงไหนละคือเขาขอเพลงมาแบบเห็นหน้าเธอแล้วอยากแต่งงานไปเลยบอกฟิลลิ่งคือแบบขอบคุณมากเลยอะคุณเดี่ยวที่มาขอเพลงแล้วแบบจีบสาวผ่านทางเบสเรดิโอตอนนี้อยากไปอยู่ข้างบ้านเขาแล้วนะอยากไปอยู่ข้างบ้านเขาจะได้ชะแง้มองเห็นกำแพงบ้านแล้วมองรอดหน้าต่างไปด้วยว่าเขาตอนนี้หน้าตาเขาเป็นยังไงคือเขาแบบยิ้มแก้มป่องขนาดไหนแล้วสายสายสองสายสองก็คือสายสองสายสองก็คือน้องมิวนี่เป็นยังไงบ้างพอที่ฟังแล้วรู้สึกใช่คือขอพี่ฉันจะมีเขินไหมว่าอุ้ยมีโกงกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเธอว่าเขาจะมีแบบฟิลแบบใช่เขินถ้าสมมติมีคนมาขอเพลงให้คุณจะเขินไหมมันก็ต้องมีแบบยิ้มบ้างเราวิ่งใครจะมาหน้าบุดขอเพลงให้เดี๋ยวบ่อยากฟังดอกว่าได้อะไรเงี้ยไม่มีหรอกเขาก็เอ้ยขอเพลงอะไรมาอืมมันก็แบบมันก็เป็นแบบปริ่มปริ่มในใจอย่ายิ้มยิ้มอยู่เดี๋ยวว่ามีคนขอเพลงให้เว้ยอะคุณคลิปบอกว่ายังไม่หลับยังไม่นอนนะนอนได้ยังไงไม่กล้าหลับเลยเพราะว่าไม่มีกำลังใจจะมีได้ยังไงก็ดีเจโบโบเนี่ยตัดผมไปเมื่อเช้านี้ดีเจโบตัดผมเมื่อเช้านี้ตัดทุกวันเลยตัดติดกันมาประมาณ1อาทิตย์แล้วตอนนี้ก็ตัดต่อไปอย่างเจ้มจน

โรเจอร์ง่วงแล้วหรือยังเอ้ยอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งนอนแล้วไม่ใช่เวลาเข้านอนแล้วทุกคนส่งเสียงให้รู้ว่าดีเจบอยังไม่หลับคนคิดว่าคุณจะหลับไปก่อนได้ยังไงกันใครยังไม่หลับกด8จะมากด8กด9อย่างเนี่ยเอ้ยอย่าเพิ่งนอนดิถ้าคุณง่วงแล้วดีเจบอยจะเลื่อนล่ะฉันก็ง่วงนอนแต่ฉันก็กินเอนเนอร์จี้มา2ขวดฉันกล่าวว่าฉันจะพร้อมดีดกับพวกคุณในทุกค่ำคืนเลยคืนนี้อุตส่าห์มาก็อย่าเพิ่งหลับก่อนกันได้ไหมเนี่ยใครยังไม่นอนให้กำลังใจฉันหน่อยสิอันดีเจก็เห็นข่าวคราวอยู่เด้อแต่ตอนนี้อยู่ในพาร์ทของความสนุกอย่าเพิ่งพาให้ดีเจโบไปเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่เป็นช่วงรายการของความบันเทิงถ้าทุกคนยังไม่นอนดีเจพร้อมจะพาไปต่อเฮ้ยแม่สกิ๊ดกิ๊ดกิ๊ดกิ๊ดกิ๊ดไม่ชอบเพลงนี้จังเลยอ่ะกิลซังพาไปเพลงสนุกๆต่อก็แล้วกันนะคะแนะนำเพลงกันเข้ามาได้ตอนนี้นี่ขอเป็นจังหวะแบบดิดๆเด้งๆก่อนแล้วกันนะอย่าเพิ่งพาดีเจบอกไปหลับก่อนนะนี่กำลังจะเที่ยงคืนพักค่ำคืนไปพร้อมกับความสนุกสนานแล้วก็ยิ้มหวานๆเต้นแรงๆกันเลยดีกว่า

0: Best FM 89
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ยกมือขึ้นป้าเออเฮ้ยเฮ้ยใครยังไม่นอนก็ยกมือขึ้นเอ้า
1: สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ
2: มีบัตรเงินมีบัตรทองมีบัตรรับรอง
1: ผมมีบัตร30
2: สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ
1: สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ
2: ผมเตะไตก้อยผมเตะไตโค้งเตะลูกดง
1: ผมเตะลูกชิบ
2: สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ
1: สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ
2: มีบัตรเงินมีบัตรทองและนัดตอน
1: ผมมีบัตร30
2: สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบชอบเป็นรถชอบเป็นเรือชอบเป็นเนื้อ
3: เครื่องฮิตอันดับหนึ่งของชาวคอนเ
2: ทนต์สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบช่วยคนด้วย
1: ช่วยกูด้วยกูติดอยู่ในลิฟต์

หลับกันไปหมดแล้วมั้งเนี่ย1:10 น.ค่ะกับเวลาตรงนี้นะคะขอบคุณด้วยมีคนแบบเติมเพลงโหแบบมายาวๆกันเลยแบบอยากให้ดีเจโบเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบหลังใหม่ให้เปิดเพลงยาวไปเลยแล้วเป็นเพลงเต้นอ่ะเออข้อความจากคุณเพิ่งเล่นแซวว่าได้นั่งสักทีแล้วนะครับดีเจตั้งแต่เปิดเพลงเร็วมาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวโบดูเวลาก่อนนะ5:24 น.ตอน5:24 น.โอ้ my god ถ้าเกิดว่านับลองนับถอยหลังดูนะคือโบเต้นตั้งแต่5:24 อ่ะ5:24 ลุกขึ้นเต้นไม่ทันได้นั่งเลยจนตอนนี้1:11 น.แล้วถ้ารวมแล้วน่าจะเกือบ2 ชั่วโมงเกือบ2 ชั่วโมงจะรายการวิ่งอยู่แบบไหนเนี่ยคือก็หลังไมค์จะมีคนเติมเพลงมาเรื่อยๆนะคะในไลฟ์สดเอ่ยในหน้าเว็บเอ่ยอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีข้อความต่างๆเข้ามาซึ่งหลายคนก็จะแบบเอ้ยชอบแล้วก็จะเติมไปเรื่อยๆพอมีเพลงนั้นก็เติมเพลงนี้อย่างเงี้ยนะคะอย่างน้องเชื่อมจิตอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอยากฟังเพลงทั้งเป็นฮูดของ Girl Generation อยากฟัง Go Away และอยากฟังเพลงของ4 Minute อะไรอย่างเงี้ยของเทียร่าอะไรอย่างเงี้ยโพลี่โพลี่โรลี่โพลี่อย่างเงี้ยเขาก็จะเติมมาตลอดเลยนะคะถ้าทายไปถึงในช่วงเวลานี้หลายคนเข้ามาสวัสดีคุณโจศักดิ์สวัสดีน้องตะวันนะคะแล้วก็หนูมนบอกว่ามีคนชมว่าทำไมดีเจเต้นเก่งจังเลยนี่แบบตีหนึ่งแล้วดูเอนเนอร์จี้เธอสิเเต้น2 ชั่วโมงหัวเปียกยิ่งกว่าไปออกกำลังกายคือวันนี้โบไปวิ่งที่บึงมาแล้วนะไปวิ่งมาแล้วเรียบร้อยควรจะเมื่อยควรจะเหนื่อยแล้วก็จริงๆก็เมื่อยก็เหนื่อยแล้วแหละมั้งหรือควรหรือยังหรือว่าคือไปเติมพลังมาแล้วไงคือแบบเติมพลังมาแล้วการไปวิ่งการไปออกกำลังกายมามันคือการที่ทำให้เราแบบเหมือนได้ไปเติมเอนเนอร์จี้อ่ะเติมพลังงานมาพร้อมเลยมีคนแซวว่าเสียงดีเจโบพูดอ่ะไม่ตรงกับเสียงไม่ตรงกับหน้าเสียงไม่ตรงคำพูดจริงเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลมันน่าจะมีการแบบดีเลย์หรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะแบบเต้นหนักไปหรือเปล่านี่คือการจัดรายการวิทยุแบบคือแนวใหม่อ่ะที่หลายๆคนคงจะแบบไม่ค่อยได้คุ้นกันนะเนื่องจากว่าปกติเวลาที่เราจัดรายการวิทยุเนาะมันก็จะเป็นวิทยุจริงๆอ่ะซึ่งตอนนี้คือการจัดรายการวิทยุจริงๆอยู่ที่ 89.0 Best Radio แล้วบรรยากาศเนี่ยโบก็มีการเชื่อมจะบอกเชื่อมจิตก็ไม่ใช่คือเชื่อมระหว่างกันกับคนฟังและก็ในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะที่ตอนนี้ยุคสมัยมันก็เพิ่มเติมอะไรที่มันหลั่นล้ำเทคโนโลยีขึ้นเนาะมันไม่ใช่มีแค่แต่วิทยุอย่างเดียวไงฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่องทางไลฟ์สดออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันก็มาเสริมเติมกันไปนะคะซึ่งดีเจโบมีถึง4 ช่องทางด้วยกันฉะนั้นหลังไมค์นี่อุตลุดคุกโคมเลยไม่แปลกใจที่ดีเจโบทำไมถึงมีข้อความเยอะใช่ไหมเพราะว่าโบเปิดทั้งในหน้าเว็บหลักของเรานะคะก็จะมีข้อความหน้าเว็บเข้ามานะคะมีใน Facebook ต่างๆที่เข้ามาในแฟนเพจแล้วก็ในไลฟ์สดที่ดีเจโบเปิดเพิ่มขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกนะใช้คำแบบนี้เลยว่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้ฟังที่อยากจะเห็นหลังไมค์กันแบบสดๆวิทยุเวลาจัดมันจะส่งแต่เสียงใช่ป่ะแล้วเราก็จะไม่ได้ยินเสียงที่เราจะไม่ได้เห็นหน้าของเสียงที่ออกไปโบเติมช่องทางในไลฟ์สดเผื่อว่าใครอยากจะเห็นว่าหลังไมค์เนี่ยหลังจากที่ดีเจโบเปิดเพลงมาแล้วนี่ดีเจนั่งทำอะไรอยู่ซึ่งโบไม่ได้นั่งเลยโบเต้นตั้งแต่2 ชั่วโมงก่อนเหตุผลจริงๆไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นเต้นก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเอาสนุกค่ะเพื่อให้ energy ทุกคนได้แบบได้สนุกไปพร้อมกันคือหลังไมค์ก็จะมีคนขอเพลงเติมมาจริงๆแล้วความจริงมันก็คือความจริงนั่นเองน่ารักมากเลยวันนี้โอ้โหมันเป็นเพลงที่ดีเจโบชอบทุกเพลงเลยอ่ะมันมากไปคอนเสิร์ตเถอะ

และนี่คือบรรยากาศจริงๆนะขอบคุณ FC ที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงเวลาแม้ว่าจะตีหนึ่งแล้วพวกคุณคืออาบน้ำเตรียมตัวนอนแล้วแต่ DJ Wo ยังนั่งอยู่ตรงนี้คือทำอะไรอ่ะคืออะไรหรอจะได้นอนไหมเนี่ยเออไม่ได้นอนหรอกออกกำลังกายยาวไปแล้วนี่คือตีหนึ่งคิดว่าบอกออกกำลังกายขนาดนี้เนี่ยกลับไปบ้านตีสามคิดว่าบนหลับได้บนยังฝันอยู่เลยบนยังแบบโอ้ยอยู่ละเมออยู่ที่สถานีวิทยุบนยังคงพูดอยู่เลยบนยังเต้นอยู่เลยและกว่าจะได้นอนคือต้องแบบให้ร่างกายมันแบบค่อยๆสโลว์ลี่ลงไปมันจะสโลว์ตอนไหนมันจะสโลว์ตอนไหนก่อนเหรอ

มีคนแซวว่าได้ข่าวว่าไปวิ่งก็ออกสเต็ปแดนใช่ไหมเอ้ยคุณโจศักดิ์คุณรู้ได้ยังไงเออไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะเขาคุณหล่อเหล่าเขาบอกว่าคุณหล่อเหล่าเขาบอกว่าหลับตาฟังก็เสียงเข้าท่านะโอ้ยถ้ายิ่งเห็นหน้ายิ่งเข้าทีไปใหญ่เลยอาจจะหลอนก็ได้นะจริงๆก่อนหน้าเวฟเนี่ยมีคนขอเพลงมานะบอกว่าเป็นขอเพลงแบบช้าๆโบก็เลยบอกว่าโบวันนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมา2ชั่วโมงนี่อยากเป็นเพลงเร็วเลยยังไม่ได้แบบขยับเป็นเพลงช้าแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยากจะฟังแล้วรออยู่คิดว่าตอนนี้คงไม่รอละคงนอนไปแล้วละตอนเนี้ยคงหลับยังอยู่บ่ขอบคุณทุกคนนะคะแหมวันนี้กะว่าข้อความเนี่ยจะน้อยแล้วก็จะได้แบบกลับบ้านไปเร็วหน่อยเนี่ยแต่ปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นเลย

ข้างทางคุณหล่อเหล่าด้วยแล้วก็ทุกคนที่ยังอยู่ในช่วงเวลากลางคืนนะคะตอนนี้เราออนแอร์กันอยู่ที่ 89.0 West Radio เสียงตอนนี้นี่ถูกส่งเข้าไปในทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ในแพลตฟอร์มที่ออนไลน์ได้นะคะใครที่ฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ก็ได้ยินเสียงดีเจโบตอนกลางคืนแบบนี้แหละทุกสุขอาสาวันศุกร์ดีเจโบจะมาส่งเสียงให้ยามค่ำคืนแบบนี้แบบยาวๆนะแล้วก็เปิดเพลงกันสนุกๆแล้วก็ทั้งใครที่อยากจะเข้ามาดูแบบหลังไมค์มาดูไลฟ์สดอย่างเงี้ยเพื่อเพิ่มเติมบรรยากาศก็จะได้แบบเห็นลีลาแล้วก็ความสนุกที่อยู่ด้วยกันที่เบสนะคะข้อความทุกคนก็แบบโอ้ยนั่นเลยทีเดียวนี่ใครง่วงแล้วหรือยังเตรียมตัวจะไปหลับไปนอนหรือเปล่าคะน้องเชื่อมจิตยังมีเพลงที่จะแนะนำอีกไหมรู้สึกว่าน้องเชื่อมจิตนี่เขาชอบมากเขาแบบขอแล้วขออีกขอเพิ่มจนดีเจบอกโอ้โหนี่เขาเป็นสายโคเรียหรือเปล่าเนี่ยพามาเปิดคอนเสิร์ตพาพวกเปิดคอนเสิร์ตตลอดคุณทเนศจะรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วครับผมยืนเต้นเลยเนี่ยคุณเพิ่งเล่นกันอยู่นะจากเชิงเซาคุณเพิ่งเล่นก็บอกว่าโอ้โหผมเนี้ยนะคือเห็นดีเจเต้นก็เหนื่อยแทนแล้วแล้วสนุกอ่ะขอบคุณนะคะมีคนบอกว่าอยากติดตามดีเจโบเพิ่มเติมเข้าไปในทุกๆแพลตฟอร์มเลยเผื่อว่าเห็นดีเจโบไลฟ์สดหรือทำอะไรก็จะได้เห็นกิจกรรมไปด้วยนะคะคุณเพิ่งเล่นอีมาทำไมอ่ะบอกตลกเลยเห็นข้อความเนี่ยกลางคืนก็เหมือนมีเพื่อนอยู่ด้วยกันนะผู้ฟังที่เบสตอนนี้เนี่ยพากันแบบเตรียมตัวไปนอนหรือยังเอ่ยยังมีใครที่แบบยังปลูกต้นไม้อยู่ไหมพูดไปเล่นไปบอกดีเจใครจะมาปลูกต้นไม้กลางค่ำกลางคืน FC ดีเจโบปลูกต้นไม้ตอนกลางคืนนะพี่กอไก่อ่ะนี่คือชื่ออักษรย่อคือครั้งหนึ่งเขาแบบเคยส่งทั้งต้นไม้ทั้งข้อความทั้งดูไลฟ์สดดีเจโบแล้วแบบโอ้บอกว่าเนี่ยปลูกต้นไม้ตอนกลางคืนมีดีเจโบเป็นเพื่อนเที่ยงคืนตีหนึ่งยังปลูกต้นไม้อันนี้คือเรื่องจริงต้องบอกว่าผู้ฟัง 89.0 ในช่วงดีเจโบก็จะมีความแหวกแนวนะมีความเป็นตัวของตัวเองมากโบก็ไม่เคยจะคิดว่าจะมีคนฟังแบบดีกับเราขนาดนี้ต้นไม้ดีเจโบยังเติบโตอยู่นะยังไม่เดสมอร์เร่นะตัวที่ต้นที่พี่เขาให้มาแหละเป็นความประทับใจของดีเจโบโบโบกลัวมากเลยกับการปลูกต้นไม้แต่ว่าเคยบอกว่าถ้าพี่จะเอาต้นไม้ให้จริงๆเนี่ยก็ต้องขอตัวที่อึดๆทนๆแล้วก็แบบไม่ต้องดูแลเยอะนะเพราะว่าโบไม่ได้ดูแลแบบทุกวี่ทุกวันได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่เขาก็คัดมาให้อ่ะแล้วต้นไม้ต้นนั้นก็ยังเติบและโตอยู่เลยทุกคนดีใจจังยังให้ดีเจโบไปหลับไม่นอนแล้วหรือยังคะจะขับไล่สายส่งกันไปแล้วหรือยังเอ่ยตอนนี้หลายคนคงจะสงสารดีเจโบซะมากกว่าแหละไปนอนจะสงสารดีเจเต้นบอก2ชั่วโมงแล้วใครจะกล้าบอกให้อยู่ต่อ ใครจะกล้าบอกให้อยู่ต่อฮะยังจะกล้าบอกอยู่ต่อเลยลุกขึ้นมาเต้นเลยนะถ้าเกิดใครบอกให้ดีเจโบอยู่ต่ออยู่ต่อเธอไปจนถึง6โมงเช้าไปเลยจะให้คนนั้นเนี่ยมันลุกขึ้นมาเต้นกับดีเจโบเลยคอยดูนะ

ต้นกันจนเหน็ดจนเหนื่อยแล้วเนี่ยพี่พันจิตมีคำถามถามว่าดีเจครับต้นอะไรกินได้เปล่าต้นอะไรพี่ถามโบหรือว่าเป็นคำถามไม่ตอบหรือถามโบว่าโบกินอะไรมาต้นอะไรกินได้หรือเปล่าเด็กน้อยเชื่อมจิตคุณไม่ได้ฟัง go away เหรอเปิดไปเลยได้ go away นั่นแหละแต่ไม่ได้ฟังไปเข้าห้องน้ำมาเหรอไปห้องน้ำมาหรอเฮ้อโกเวน่ะเปิดแล้วไงโกเอาเวน่ะโกเอาเวอ่ะเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วคำถามของพี่พันจิตเมื่อกี้นี้นะถามว่าต้นไม้ต้นไม้ที่ FC ส่งมาให้ใช่ไหมพี่กอไก่คนนั้นเนี่ยเป็นต้นอะไรหรอกินได้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ต้นไม้ที่กินได้เป็นต้นชื่อว่าออมชมพูค่ะเป็นต้นไม้ที่เป็นใบสีชมพูเหมือนใบเหมือนใบพลูแต่ว่าเป็นสีชมพูเออใบพลูที่เป็นสีเขียวๆแต่ว่าเป็นสีชมพูนะซึ่งดีมากอ่ะมันแบบมันเติบและโตดีมากเลยคุณหล่อเหล่าบอกว่าพูดสักคิดไปไกลเลยปลูกต้นไม้กลางคืนคืออะไรอ่ะคุณคิดไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันไม่ได้แบบมีอะไรที่มันแอบแฝงเลยคือพี่เขาอ่ะปลูกต้นไม้จริงๆซึ่งตอนแรกบอกก็เห็นความบอกว่าแปลกนะใครจะปลูกต้นไม้กลางคืนใช่ไหมคือไม่รู้มันไม่ได้เป็นศัพท์ที่แบบเปรียบเทียบหรือมันแปลเป็นอย่างอื่นได้เขาปลูกต้นไม้แบบต้นไม้จริงๆหลังจากที่พี่เขาถ่ายภาพแล้วก็ลงในอินสบ็อกซ์ในแฟนเพจของ DJ Bo นี่แหละส่งมาให้ DJ Bo ดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันคือต้นไม้จริงๆซึ่งเห็นแล้วก็โอ้ยคือความต้นไม้ในบ้านของพี่เขาเนี่ยเขาเป็นอาณาจักรต้นไม้เลยนะบ้านเขามีต้นไม้เลื้อยเต็มไปหมดเป็นทางเดินอ่ะแล้วมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ต้นเล็กๆก็มีต้นใหญ่ๆแบบเหมือนอุโมงค์ก็มีคือบ้านเขาต้นไม้เยอะจริงๆซึ่งพอก็ถ่ายรูปมาให้ก็เลยไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมพี่เขาถึงปลูกต้นไม้กลางคืนเพราะเหมือนกับทั้งวันที่มีเวลาก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ปลูกต้นไม้อ่ะมันคือความสุขของเขาเพราะต้นไม้เขาสวยเขาน่าจะทำการปลูกต้นไม้น่าจะทำแบบเขาเรียกว่าขายด้วยหรือเปล่าจำหน่ายด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆพี่เขาบอกว่าก็ถ้ามีคนขอก็ให้นะและเขาก็สะสมปลูกต้นใหญ่ๆต้นเล็กๆแล้วก็สวยๆต้นไม้มงคลเต็มไปหมดเลยเราก็เลยทึ่งเห็นแล้วพี่ก็ถ่ายรูปมาให้ว่ายังจำได้อยู่เลยว่าในแชทข้อความพี่ก็ส่งภาพถ่ายที่เกี่ยวกับต้นไม้มาให้ดูไม้เลื้อยก็มีไม้เป็นกระถางก็มีเต็มไปหมดเลยค่ะคือตอนนี้แต่พี่เขาเป็นคนที่อยู่ขอนแก่นนะยังไม่รู้บ้านเขาอยู่ตรงไหนอะแต่คือเขาส่งต้นไม้มาให้ดีเจโบจากต้นเล็กๆตอนนี้มันก็เติบโตเขาเป็นแบบนักปลูกต้นไม้จริงๆอะต้นนั้นกินไม่ได้แต่มันคือต้นไม้จริงๆก็ขอบคุณด้วยนะคะไม้ตัวไม้ต้นนั้นก็ยังคงอยู่กับดีเจโบก็ใส่กระถางไว้อะแต่ว่าไม่มันก็เลื้อยตอนนี้ก็เลื้อยไปตามระเบียงบ้านแล้วตอนนี้ก็ลามไปข้างบ้านแล้วตอนเนี้ยเก่งเนาะเก่งที่ตัวเองปลูกต้นไม้แล้วไม่ตายแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณคนที่ให้ต้นไม้ด้วยเพราะเขารู้ว่าเราจะปลูกต้นไม้ได้หรือไม่ได้เออดีใจจังเลย

นี่เป็นเพลงแถมนะบอกว่าอยากฟังเพลง Jump ลุกขึ้นมาเต้นกับดีเจโบพร้อมเลยคุณเพิ่งเลยบอกว่าผมไม่ไหวแล้วครับผมง่วงนอนแล้วจะมีใครทนอึดกว่าดีเจโบแล้วบอกว่าไม่มีเลยนะมาเต้นในกระดิ่งเนี่ยบ้าไปแล้วอาการหนักไปแล้วเย้เย้เฮ้ยถ้ายังไม่เหนื่อยผมขอคิดอีกได้ไหมยังมาคิดอีกอะไรเท่านี้นี่เนี่ยแล้วแบบแปลกมากเลยเขาก็เป็นคนที่ชอบขอเพลงแบบเดี๋ยวนะคิกอิดโบยังไม่รู้เลยเขาขอเพลงของใครเนี่ยของ NCT เหรอน่าจะใช่แล้วล่ะเออมาเปลี่ยนแนวไปฟังเพลงผู้ชายบ้างดีกว่านะครับผมคุณเพิ่งเล่นบอกผมเหนื่อยแล้วจริงดิคุณเพิ่งเล่นเดี๋ยวเพิ่งได้คิกอิดแบ็คพิงได้ไหมครับ อ๋อสายเขาเรียกแบ็คพิงเหรอโอ้ยเราก็นะเออสุดๆเลยนะคุณเนี่ยต้องแบ็คพิงนะ

รบมือค่อยๆเติมเพลงกันไปเพื่อให้ดีเจดีเจไม่เหนื่อยเลยเต้นแล้วเต้นอีกเต้นแล้วเปิดเพลงตามใจคนขอมาก็เติมไปให้ฟังไปด้วยก็ถูกใจกันไปกะว่าให้คนฟังเนี้ยมีความสุขไม่หลับไม่นอนอยู่คลื่น 89.0 แล้วเปิดมาปุ๊บมันก็ถูกใจเนาะแล้วก็ยาวไปจะได้ประทับใจคนฟังคนชมคนดูคนที่มาอยู่ด้วยกันตรงนี้ท่านนั่นเองไหนใครยังไม่ง่วงยกมือขึ้นไม่เห็นมือแล้วนะไม่เห็นมือแล้วหลับกันไปหมดแล้วท่านนี้เนี่ยยายเห็นนะว่าคุณนอนก่อนเนี่ยโดยเฉพาะคุณคุมะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้ชายอยู่8คนเหมือนลิงอยู่8คนเพราะว่าพูดจนลิงหลับเพราะว่าทุกคนหลับแล้วก็เลยกลายเป็นลิงเร็วมากเลยอะไรอ่ะหลับเร็วเหลือเกินอะไรอ่ะตลกจังตลกเสียงเพลงนี้แหละอะไรเนี่ยคุณเพิ่งเล่นบอกว่าแล้วถ้าลิงเต้นได้ไหมครับที่เต้นๆอยู่นี่คือลิงไหมครับว้านี่คือดีเจของคุณนะเออได้มั้ยไม่ดีเท่าไหร่เออเอาล่ะน่าจะเข้าสู่ในช่วงท้ายแล้วใช่ไหม

0: น่าจะเข้าสู่ในช่วงท้ายจริงๆแล้วล่ะค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะสำหรับข้อความจากคุณปาฏิหาริย์นะครับจากสมุทรสาครคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่ด้วยคุณโรเจอร์หนีไปรอล่ะให้คุณโรเจอร์หนีไปแล้วอ่ะคุณเพิ่งเล่นจัดการคุณโรเจอร์แล้วขอบคุณน้องเดี่ยวนะคะแล้วก็น้องมิวด้วยขอบคุณน้องไมล์จากขอนแก่นคุณพรการจากราชบุรีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขอบคุณคุณโอบีนะคะจากอังกฤษเด้อมีคนฟังจากอังกฤษเลยนะขอบคุณนะคะคุณเพิ่งเล่นจากฉะเชิงเทราด้วยคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครพี่บรรจิตจากเพชรบูรณ์ฮะคุณธเนศจากกทม.คุณคู่ม้าจากชนบุรีคุณสุพจน์จากแม่สอดคุณกิฟจากลพบุรีคุณจิมมี่จากระยองคุณวิเชียรคุณนุ่นคุณเมบีคุณสมสวยคุณต้องขอบคุณน้องเด็กเชิญจิตด้วยคุณสาระแนแสนสถานบอกว่าขอเพลงได้ไหมเพลงอะไรเพลงช้าเพลงเร็วเรื่องขอมาให้ถูกจังหวะด้วยนะขอบคุณคุณหล่อเหลานะฮะคุณหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวเว้ยแล้วก็คุณโจศักดิ์ฮะคุณตะวันคุณฟ้าโชคดีคุณพีระพงศ์ค่ะคุณฮานาคุณต้นไผ่ด้วยคือวันนี้มีคอมเมนต์แบบเยอะมากจริงๆแล้วก็คุณบอยน้องบอยเนี่ยค่ะจากสปป.ลาวคุณหล่อเหลาเขาบอกว่ารามอินทราตอนนี้ฝนยังตกปล่อยๆอยู่เลยนะคะเดี๋ยวบอกว่าตากฝนนะเดี๋ยวจะไม่สบายแต่ถ้าเกิดมีคนดูแลตามใจอย่าให้รู้นะมีคนแบบดูแลอยู่วะรู้แล้วทำไมครับจะอิจฉาให้ดูจะอิจฉาให้ดูน้องเด็กจิตเชื่อมจิตว่าจะลงไลฟ์แล้วเหรอครับมวยอยากให้ดีเจว่าอยู่ยาวๆต่อๆเลยหรออย่างนั้นเลยหรอจะอยู่อย่างนั้นจริงๆหรอวันนี้เอาใจก็แล้วกันนะคะเพราะว่าก็ยังพอจะยืดเวลาให้ได้อยู่แล้วกันนะคุณสารแหน่บอกว่าคุณสารแหน่เป็นผักไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นผักไปแล้วเหรอเนี่ยเรียกว่าพี่แสนสถานก็แล้วกันนะน่าจะไพเราะกว่าพี่แสนสถานอยากฟังเพลงฝนตกที่หน้าต่างของพี่เสกโลโซก็จะได้เปลี่ยนบีทอารมณ์พอดีเนาะจะได้แบบจากเต้นๆให้มาเป็นแบบบีทแบบสโลว์กันบ้างหลังจากที่ปล่อยเพลงเร็วกันมา2ชั่วโมงเต็มงั้นก็เนื่องจากว่ากรุงเทพฝนตกใช่ไหมคะตอนนี
1: ้
0: นะฝนตกที่หน้าต่างก็ส่งให้เลยก็แล้วกันแต่ถ้าจะไปโผล่ออกนอกหน้าต่างนะเดี๋ยวจะเปียกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าออกนอกใจด้วย
1: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

สนุกหลายเอาละน่าจะพอละในเวลานี้นะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับทุกๆข้อความค่ะที่เข้ามาเพิ่มเติมเพลงให้กับโบนะขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่มาสนุกกันที่นี่วันนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณไปแล้วสำหรับทุกคนที่เข้ามาเมื่อกี้นี้ไปรอบที่แล้วเอาเป็นว่าทุกชื่อที่เอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ขอบคุณทุกคนนะคะเรามาเจอกันสุขอาสาสัปดาห์หน้าใครที่อยากจะมาก็มาได้นั่นแหละเนาะหากใครติดธุระก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ก็ขอให้ทุกคนนั้นว่างมาขอบคุณด้วยนะคะวันนี้ก็เติมพลังงานเติมพลังใจเติมเพลงเติมต่างๆให้นะคะตามอรรถรสแล้วก็ความสุขให้กับทุกๆคนขอบคุณหลายๆเด้อเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดนะคะที่ไม่มีเสียงส่งกันแบบในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เราก็กลับมาเจอกันในวันจันทร์เหมือนเดิมนะคะ6โมงครึ่งถึง11โมงในช่วงเช้ากับดีเจโบค่ะจันทร์ถึงศุกร์และก็ปิดท้ายกันสำหรับวันศุกร์อาสาจะมีเพิ่มเติมในช่วงค่ำคืนกับดีเจโบนะคะที่ตั้งใจมาแถมให้เอาล่ะคุณพันธี่บัญชิตบอกว่าสุดยอดครับสนุกมากเลยขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะวันนี้ดีเจโบต้องลาไปแล้วคอนเทนต์ซิตี้ฟังให้ดีนี่คือคลื่นของคนแฮปปี้ 89.0 ประชาดีโอกับดีเจที่รู้ที่สุดในลาไปแล้วสำหรับในตอนนี้วันพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันใหม่ขอให้ทุกคนนั้นยิ้มรับชื่นช่ำใจอยากได้อะไรขอให้พรุ่งนี้นั้นเจอเลยไปแล้วนะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

0: SBS Radio ออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.

0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097 313 8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงกรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
1: จีนและเนปาลกลับมาปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งท่ามกลางการจับตาสัญญาณความเสี่ยงที่เกิดจากน้ำหลากระลอกใหม่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือน51จังหวัดและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง5วันนี้
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอา